หนึ่งซิงเกิลค่ะน้องภูมิภูริศนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Lover Boy นะตอนนี้ 7:55 เนาะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเคารพธงชาติช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆนะก็เรียกได้ว่าเกิดมาเนี่ยก็อยู่กับเทคโนโลยีเนาะหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือใดๆดังนั้นนะคะเด็กยุคนี้ก็เลยจะกลายเป็นว่ามีค่าสายตาสั้นค่อนข้างไวนี่คุณหมอเคยเจอนี่อุ๋ย 6-7 ขวบค่าสายตา200-300กันแล้วนี่คือแบบว่าสั้นนะเนี่ย6-7 ขวบนี่สั้น300แล้วถ้าเกิดว่าอายุมากกว่านี้เนี่ยค่าสายตาจะพุ่งไปเท่าไหร่นะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยแนะนำนะถ้าวันนี้เนี่ยบุตรหลานของคุณนะคะเริ่มสายตาสั้นแล้วแนะนำนะคะไปเปลี่ยนในส่วนของเลนส์แว่นนะคะเป็นตัวในเรื่องของการช่วยชะลอการสายตาสั้นในเด็กต้องบอกว่าเลนตัวนี้มีงานวิจัยรองรับทั่วโลกนะคะช่วยในการลดอัตราการเพิ่มขึ้นนะคะของค่าสายตาได้จริงเนาะทำให้ลูกๆนะคะมองเห็นชัดแล้วก็ชะลอในเรื่องของสายตาสั้นไปพร้อมกันเพราะถ้าสมมติว่าปล่อยให้เขาสั้นไปเรื่อยๆนะคะมากขึ้นทุกปีเนี่ยบางทีลูกของคุณก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคดวงตาในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอประสาทตาบางต้อหินต้อ

กระจกก่อนวัยกันได้เนาะไอ้ส่วนของเลนส์ตัวนี้ค่ะมีที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่ก็จะมีทีมนักทัศนมาตรนะคะรวมถึงจักษุแพทย์มาประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาเด็กๆดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคุณก็จะได้ความคมชัดนะคะกลับไปได้รับคำแนะนำดีๆนะคะจากคุณหมอของเราด้วยในส่วนของพิกัดร้านตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ Mall นะคะชื่อร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ไปกันได้เลยทั้งครอบครัวนะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็มีแพลนในการเปลี่ยนกรอบแว่นใหม่ตรวจวัดสายตาเปลี่ยนแว่นใหม่พอดีจุดนี้ก็ไปกันได้เลยทั้งครอบครัวนะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายในการตรวจวัดสายตากับเราโทรไปได้เลย0942398699นะคะเพราะว่าสายตาลูกของคุณเนี่ยมีแค่คู่เดียวเนาะให้เราช่วยดูแลนะคะ

0: ับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับเลอร์นิโอพรามแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมค่ะด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่มากเนาะใครที่ไม่ต้องการความแออัดอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญค่ะคุณจะประทับใจตั้งแต่ทางเข้าโครงการเต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะซึ่งมีความร่มรื่นพร้อมฟังก์ชันบ้านนะคะที่ให้มาครบจบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายแค่คุณเลือกเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็สามารถจะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยความพิเศษนะคะที่นี่การันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่การันตีว่าลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์นะคะเหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนมาพร้อมกับส่วนกลางหรูนะคะมีความร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติค่ะมีคลับเฮาส์2ชั้นมีสระว่ายน้ำในร่มมีฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานค่ะเพราะว่าห่างจากถนนมะลิวันนะคะเพียงแค่2นาทีใกล้ทั้งมขใกล้ทั้งสนามบินจะเดินทางไปกลับกรุงเทพเดินทางขึ้นเครื่องจะเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงสะดวกสบายแน่นอนค่ะที่สำคัญคือมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับนะสำหรับลูกบ้านนะคะทุกหลังทุกโครงการของเราไอ้ส่วนของราคานะโซนนี้ก็จะราคาสบายกระเป๋าแน่นอนเริ่มต้นเพียง 3.35 เรื่อยไปนะคะจนถึง5ล้านบาทค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนลดสูงสุด 300,000 นะคะแล้วก็มีของแถมชุดใหญ่ด้วยแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ฟรีค่าโอน0บาทกันเลยค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดนะวันนี้จูงมือคนที่คุณรักนะคะไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0834366643หรือว่า LINE Official พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดนะคะเลือกเลอร์นิโอพรามแอร์พอร์ตมะลิวันค่ะ
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์เนโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์เนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์เนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
12: เพราะที่นี่คือ
2: ไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
12: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
14: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
14: ฟังอีกครั้งนะคะ900
16: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ให

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของ

งซิงเกิลเพราะๆนะคะ Jumping Machine เนาะหนึ่งซิงเกิลจาก LBI ส่งเพลงเพราะกันนะคะระหว่างคุณผู้ฟังกำลังทำงานในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมงานเพลงได้เลยเนาะที่แฟนเพลงของเรานะคะเบส89ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงเพราะจากสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตพร้อมแล้วนะคะที่จะบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขนะคะทำเลใหม่แกะกล่องนะคะโครงการใหม่ใหญ่ไซซิ่งขนาดใหญ่เลยเชื่อมต่อถนนสีจันค่ะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะของชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในช่วงนี้ก็ยังจะได้รับโปรโมชั่นเดียวกันกับพรีเซลดังนั้นรีบเลยมีรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทให้ด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านลองไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยนะคะที่สุพารายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตปักหมุด Google Map ไปได้เลยนะคะมีข้อสงสัยนะคะลองคลิกเข้าไปที่ Facebook เนาะพิมพ์สุพารายจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

0: ่อเนื่องกันสำหรับคาร์ฟอร์แคชนะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถช่วงนี้ใครที่มีความประสงค์น้อยอยากจะรีไฟแนนซ์รถนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกที่สุดเลยนะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนในวงเงินเต็มค่ะ 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยดังนั้นต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถก็ยังมีขับมีเงินไปต่อยอดนะคะเสริมสภาพคล่องเนาะได้อย่างมั่นใจสมัครสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชวันนี้นะคะเบอร์043-209-400ค่ะหรือว่าจะตรงไปนะคะที่กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสนะคะฝั่งตรงข้ามประตูน้ำกู้เท่าที่จำเป็นนะคะและชำระเคลื่อนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีดอกเบี้ยตัวนี้หมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ
1: Best FM 89 Play Clock Feel Good

0: หนึ่งซิงเกิลค่ะอิงวรันธรนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าพบรักเนาะ8โมงครึ่งแล้วตอนนี้ได้เวลาไปพักเบรกกันแล้วนะคะกับคุณด้วยสำหรับม.ศรีปทุมขอนแก่นในช่วงนี้อย่าลืมนะคะน้องๆเนาะนี่จบการศึกษาค่ะม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่านะคะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนขอภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะได้ไปเลยนะสำหรับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทไปเลยนะจ๊ะรีบเลยรีบเลยจำนวนจำกัดเนาะขอสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีย้ำนะคะว่ารอบนี้เป็นรอบทุนการศึกษาสุดท้ายแล้วดังนั้นนะคะมาสร้างอนาคตเนาะที่เป็นตัวคุณไปได้กันค่ะมีข้อสงสัยสอบถามพี่ๆแนะแนวโดยตรงนะจ๊ะ043224111นะหรือว่า092537400ก็ได้เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะงานนี้มาเรียนกับตัวจริงแล้วก็ประสบการณ์จริงกับม.ศรีปทุมค่ะมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำติด1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น

0: ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
8: ่อนไขก่อนต
5: ัดสินใจทำประกันภัยหรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่ง

ช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโ
1: อ The best songs on the radio This is my only favorite station

0: หนึ่งซิงเกิลค่ะสองพี่น้องคู่ซีพี่โอ๊ตปราโมทนะคะแล้วก็เมย์ราบด้วยหยิบเอาเพลงเก่าๆนะของโจ้ป๊อปนะคะรู้ตัวช้าเนาะกว่าจะรู้ตัวอีกทีนะจ๊ะว่ารักคนคนนี้เสียคนคนนี้ไปไม่ได้เนี่ยก็ในวันที่เขาเนี่ยได้หันหลังให้เราแล้วดังนั้นวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณมีคนดีๆเนาะได้มีโอกาสรักได้มีโอกาสทำความรู้จักเนี่ยก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะจ๊ะ
1: ฉันนั้นไม่ทันคิดทำอะไรผิดไปกับเธอเลย
0: ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะจากด้านของโกโฮเซลนะในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจน้อยยังคงมีความท้าทายเนี่ยผู้ประกอบการต่างมองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนรวมถึงสร้างโอกาสในการทำธุรกิจค่ะทางด้านของโกโฮเซลเขาก็เลยมีการจัดแคมเปญใหญ่แห่งปีนะที่มีชื่อว่าโฮเรกาโกมอนะคะช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะซึ่งงานนี้เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่แล้วก็รวมไปถึงธุรกิจโฮเรกาด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสินค้าคุณภาพแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะช่วยให้การทำธุรกิจนะคะเป็นเรื่องง่ายและก็คุ้มค่านะคะมากกว่าเดิมค่ะเริ่มต้นการนะสำหรับ Go Saving นะคะมีส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ค่ะลดสูงสุดกว่า 50% นะคะช่วยในการลดต้นทุนเนาะเพิ่มความคุ้มค่านะคะในการเลือกซื้อสินค้าต่อเนื่องการสำหรับ Go For Go นะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการต้อนรับฟุตบอลโลกนะคะทางด้านของ Go Wholesale เนี่ยก็ชวนลูกค้าเนาะมาโชว์สกิลความแม่นนะคะกิจกรรมเตะบอลซึ่งงานนี้ค่ะลุ้นคูปองส่วนลดนะคะแล้วก็ของรางวัลพิเศษมากมายเพียงแค่คุณซื้อสินค้านะคะครบ 2,000 ต่อใบเสร็จเท่านั้นเนื่องการสำหรับ Grow Festival นะคะงานนี้เป็นเทศกาลสินค้าอาหารสดนะที่มีการยกทัพเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักรวมไปถึงผลไม้ชั้นดีจำหน่ายในราคาสุดคุ้มนะคะเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะอันนี้ก็จะมีที่สาขาเจริญราษฎร์รังสิตรวมไปถึงพัทยาค่ะแล้วก็ปิดท้ายสำหรับ Go Workshop นะเป็นคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive ค่ะซึ่งงานนี้จะมีการถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารรวมไปถึงเมนูสร้างรายได้มีเชฟผู้รวมถึงเชฟอินนะคะมาช่วยในการจุดประกายไอเดียแล้วก็ต่อยอดนะคะธุรกิจแก่ผู้ประกอบการค่ะพิเศษตลอดแคมเปญลูกค้าโกโฮเซลนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะคะยิ่งได้กำไรเพิ่มสร้างโอกาสในการเติบโตได้จริงนะคะแคมเปญโฮเรกามอช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18สิงหาคมนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาค่ะติดตามในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่เว็บไซต์ www.centralfoodwholesale.co.th แล้วก็รวมไปถึง Facebook ด้วยนะคะพิมพ์โกโฮเซลได้เลยค่ะ
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ริงๆก็จะทำไทยนะคะไม่อยากให้เป็นเขานะช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อเนาะขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับ Attitude Clinic วันนี้มาแล้วนะคะนายอีสานบ้านเราสาขาแรกเลยเนาะเลือกมาเปิดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามีแล้วล่ะนะคลินิกรักษาสิวดีๆที่ไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์นะคะของการรักษาสิวเลยตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียววันนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังค่ะส่องกระจกแล้วมีความไม่มั่นใจสิวบนใบหน้าจะเป็นรอยสิวรอยแดงรอยดำหลุมสิวนะสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยสิวอักเสบสิวอุดตันคือทุกปัญหาสิวนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่เขาจะมีเครื่องมือเนาะในการวิเคราะห์แน่ใบน่องใบหน้าปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็เก็บข้อมูลนะ before after ด้วยนะคะว่าใบหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเช่นไรนะคะจุดนี้แล้วก็ในบางเคสเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาสิวด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกที่มีในเรื่องของฮอร์โมนควบคู่นะคะจุดนี้เนี่ยทางคลินิกเขาก็เน้นในเรื่องความปลอดภัยนะในเรื่องความปลอดภัยยังไงคือเขามีการโคนะคะกับแล็บตรวจเลือดเนาะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับกันก่อนทานยาสิวเมื่อการทานยาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยอันนี้คือดีมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทมียากินยาทาเรียบร้อยนะคะแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลค่ะคลินิกรักษาสิวใกล้ฉันจุดนี้แนะนำเลยนะสำหรับ Attitude Clinic คลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลค่ะฝั่งถนนมิตรภาพเนาะจะอยู่บริเวณตึกอาคารพาณิชย์นะคะโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูในเรื่องของโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มเนาะใครที่ช่วงนี้ประกันรถใกล้หมดพอดีกำลังจะต่อแล้วแต่ว่ายังไงดีถ้าใช้จ่ายในชีวิตก็เยอะด้วยนะคะวันนี้ขอแนะนำค่ะกับทางของกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยนะผ่อนสบายด้วยนะคะเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนนี้ผ่อนเงินสดก็ได้นะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้มีบัตรเครดิตจุดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะและที่สำคัญคือมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนนะจะรถเสียรถชนนะคะหรือว่าจะเป็นยางแบนจุดนี้เนี่ยอุ่นใจได้เลยนะขับไปไหนก็เหมือนมีคนคอยดูแลค่ะวันนี้ค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถจะพูดคุยกันนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเรามีการเปรียบเทียบประกันจริงจังได้เดียวปังแบบออโต้แน่นอนนะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้เลย043-209-400ค่ะวันนี้สามารถจะซื้อได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะหรือว่าจะเป็น LINE @กรุงศรีออโต้ค่ะหรือถ้าสมมติว่าอยู่ขอนแก่นของเรานะคะก็เป็นเบอร์นี้043-209-400นะคะแล้วก็รวมไปถึงกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะขาดไม่ได้เลยนะประกันเนี่ยขาดเมื่อไหร่ความหายนะมาเยือนดังนั้นนะคะวันนี้คุณสามารถจะต่อประกันได้เลยในราคาย่อมเยานะคะหลักร้อยผ่อนสบายขอบคุณด้วยสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะช่วงนี้เดียวกรณียาพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวชนะกลับมาฟังเพลงกันค่ะ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ย เย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KAIS ขอนแก่นFood Expo.

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ฒนาคุณ Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

น้ำดีไหมประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาที่สามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านตะกี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่ยาราเข้ามาในห้องไอเย็นสบายไม่คนประหยัดรักธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้มผ้าห่มมาทับบอกอุ้ยบังเอิญแล้วจากที่ฉันประเมินใจเธอสะอาดเหลือเกินฉันถามไม่ร้อนหรอเธอเธอบอกว่า

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
1: Best FM 89
0: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ

0: ที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.

0: เข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะให้ฟังเพลงกันแบบว่ายาวๆกันไปเลยเนาะ40นาทีนะคะชิลๆกันไปอยู่เป็นเพื่อนกันบางคนก็รับฟังเนาะระหว่างการเดินทางขับรถนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีเนาะแดดไม่แรงจนเกินไป
1: ในวันนี้
0: ฟินๆกันเลยล่ะสำหรับสุดเด
1: ย์
0: พูดถึงภาพยนตร์นะคะที่หลายคนนั้นรอคอยนะสำหรับ Toy Story 5เข้าแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนาะทุกโรงภาพยนตร์นะคะบอกว่าเหล่าของเล่นนะคะกลับมาอีกครั้งเนาะในภาพยนตร์เรื่องToy Story 5นะคะหรือว่า Toy Story 5นั่นแหละเนาะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นการเผชิญหน้านะระหว่างของเล่นและก็รวมไปถึงเทคโนโลยีฟูดดี้เนี่ยแน่นอนว่างานนี้เราจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่เพราะว่าเป็นไปตามยุคเนาะคุณผู้ฟังยุคเราสมัยนั้นสมัยนู้นเนี่ยเล่นตุ๊กตาชิวๆอยู่ในจินตนาการแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีลิลลี่แพดนะคะรอบนี้ก็เรียกว่าได้รับเกียรติเนาะจากคุณชมพู่อริยาเอฮาเกตนะคะมาร่วมภาคเสียงด้วยเป็นอุปกรณ์แท็บเล็ตรุ่นใหม่นะคะที่จะเข้ามาพร้อมกับแนวคิดของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดนะสำหรับเด็กน้อยของพวกเขานะคะอย่างบอนนี่แล้วแบบนี้จะโดนเททิ้งไหมเนี่ยเหล่าแก๊ง Toy Story Woody Buzz Lightyear และของเพื่อนนี่จะยังไงจุดนี้ต้องไปลุ้นกันแน่ส่วนของคำวิจารณ์คำรีวิวคนที่มีโอกาสได้ไปดูเหล่าบรรดาอินฟลูแฟนเพจบางคนก็เอ็นเอียงไปทางว่าภาคเนี้ยเจสซี่นะค่อนข้างจะเด่นเนี่ยคือหลายคนนะถ้าสมมติว่าเป็นเจนดิชันเนี่ยก็จะคิดถึงพวกตัวละครในยุคแรกๆเนาะบัสเอ๋ยวูดดี้เอ๋ยตัวละครในพวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาสลิงกี้โปเตโต้เฮดตัวหมูตัวไดโนเสาร์คือเราก็จะคิดถึงในยุคนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าในภาคเนี้ยภาค5เนี่ยกลายเป็นว่าวูดดี้กับบัสเนี่ยไม่ค่อยเด่นเลยบางคนนี่บอกว่าอุ๊ยไม่ค่อยจะสมการรอคอยเลยอุตส่าห์รอคอยมาตั้งนาน Toy Story นะภาคนี้เนี่ยเจสซี่เด่นจังเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณชอบตัวละครเจสซี่เนี่ยคุณก็อาจจะปลื้มปริ่มในภาคนี้ก็ได้โดยส่วนตัวยังไม่ได้มีโอกาสดูค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่อยู่กันมาเนาะแต่อ้อนแต่ออดเนาะการ์ตูนแบบว่าตุ๊กตามีชีวิตเนี่ยอยู่กับเรามาเนิ่นนานจริงๆนะคะดังนั้นนะต่อให้จะมีคำรีวิวที่อาจจะเอ็นเอียงไปในทางไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมีผิดหวังบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าต้องไปดูไหมก็ต้องไปดูปะล่ะมันก็ต้องไปดูนะเพราะว่าคือมันเป็นภาพยนตร์ในความทรงจำเนาะดังนั้นนะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการภาคเสียงต่างๆนานาก็มีการเปลี่ยนนิดนึงเนาะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าวูดดี้จะเป็นคุณสรพงษ์ชาตรีใช่ไหมคะก็หลังจากที่เสียคุณสรพงษ์ไปก็ได้นักพากย์มืออาชีพเนาะในการมาพากย์แทนนะคะก็ต้องลองไปดูนะบางคนก็จะยังคงติดเสียงพากย์เดิมแต่ว่าเนาะเราก็สูญเสียคุณสรพงษ์ไปแล้วก็จะทำยังไงได้นะคะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะเลือกคนที่มาพากย์แทนเนี่ยเนื้อเสียงเหมาะกับคาแรคเตอร์นะของวูดดี้เลยทีเดียวดังนั้นก็ลองไปชมกันได้นะคะคิดว่าช่วงนี้คุณไปตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณจะเห็นเมอร์เชนไดส์นะของ Toy Story เยอะมากเพราะเชื่อแน่นอนว่าคนที่เป็นแฟนคลับ Toy Story วันนี้น่าจะโตแล้วน่าจะมีเงินแล้วออกมาคือแบบเยอะมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมินิโซโลตัสโอ้ยไปตามห้างนี่คือเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงพวกเมอร์เชนไดส์ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ SF เนาะกล่องใส่ป๊อปคอนผ้าห่มนั่นนี่ก็ลองอุดหนุนกันดูถ้าเป็นแฟนคลับ Toy Story นะคะติดตามได้เลยวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เนาะ

0: ช่วงนี้ขออนุญาตพักนะคะในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บเดียวนะจ๊ะช่วงนี้ก็ใครที่รู้สึกว่ามีอาการปวดอักเสบนะคะมีอาการบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อใดๆบางทีเราออกกำลังกายเราแบกของเราผิดท่าผิดทางอย่างเงี้ยในร่างกายเนี่ยผิดจังหวะนะคะหรือว่าปวดเนาะจากการทำงานวันนี้นะคะแนะนำให้คุณไปซื้อตัวนี้นะติดบ้านไว้สำหรับ Planil 2X Gel ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะตัวยาเจลเขามีสูตรเข้มข้นนะมีส่วนผสมนะคะของไดโคฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยที่สำคัญคือใช้ง่ายนะคะแค่ทาบริเวณที่มีอาการเนาะเพียงวันละ2ครั้งเช้าเย็นอาบน้ำแซ่บๆเสร็จแล้วนะคะเนื้อตัวกำลังชุ่มๆเนี่ยทาได้เลยเนาะมันจะซึมง่ายนะใช้หลักการเดียวกันกับโลชั่นดิฉันใช้หลักการเดียวกันกับโลชั่นนะว่าตัวมันยังแบบชุ่มๆอย่างเงี้ยเราทาอะไรพวกเนี้ยมันจะซึมค่อนข้างไวให้คุณกลับไปใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดเนาะได้อย่างมั่นใจค่ะจะเป็นในเรื่องของการทำงานขยับร่างกายผิดจังหวะอย่าลืมนะนึกถึง Planil 2X Gel ได้เลยนะคะในส่วนของ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะขอบคุณด้วยสำหรับ Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ในซิงเกิลจากวงบาสนะคะ Bass Cover Project เนาะอันนี้เป็นน้องคอปเตอร์นะคะซึ่งเพลงนี้ Unframe ก็Helmet Head นะจ๊ะปิดท้ายกันในช่วงนี้9นาฬิกา55นาทีเดี๋ยวขอบคุณนะคะงานกิจกรรมดีๆนะ Manufacturing Expo นะคะ2026แน่นอนว่าในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจนะคะแบบคาดไม่ถึงนะคะซึ่งในงานในทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่รอคอย Manufacturing Expo นะคะเป็นมหกรรมเครื่องจักรรวมไปถึงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารค่ะคุณจะได้พบนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวไปอีกระดับเนาะในงานนี้ต้องบอกว่ามีผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์นะคะกว่า30ประเทศเต็มพื้นที่ไบเทคบางนากันเลยนะคะอย่าลืมค่ะพรุ่งนี้กิจกรรมวันสุดท้ายเนาะ20มิถุนายนหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือว่ากำลังจะเดินทางไปกรุงเทพอยากจะเดินทางไปดูงานนะสำหรับน้องๆ นะคะหรือว่าผู้ประกอบการค่ะเรียนเชิญได้เลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะที่ไบเทคนะมีค่าชมงาน500ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานฟรีนะคะโดยสามารถจะลงทะเบียนที่ www.manufacturing-expo.com 026867222งานนี้จัดโดย RX Bytex นะฮะแต่ในช่วงนี้ส่งทิ้งท้าย1เพลงค่ะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: ก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: Beyond Food Expo
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
10: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
11: เพราะที่นี่คือ
6: ไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
12: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

งสุดท้ายค่ะนี่คือกิโป้นะคะโยคีเพลย์บอยเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าทำร้ายก่อนหน้านั้นมีเกินคำว่ารักนะคะวงแคลชด้วยแล้วก็กันและกันเนาะวงฟลัวช่วงนี้นะคะสำรวจเส้นผมตัวเองนิดนึงเป็นไงบ้างเซมเซมฟิลไลท์ไม่กวาดไหมจ๊ะหรือถ้าสมมติว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีผมเสียเนาะผมแห้งนะคะแตกปลายผมช็อตนะเดี๋ยววันนี้มีตัวช่วยค่ะกับทางด้านของ Green Bio Super Treatment Cream นะตัวนี้เป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดี2สีน้ำเงินสุดฮิตแน่ซึ่งกล้าท้าให้ลองค่ะยอดขายกว่า300ล้านซองนะประสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันนะคะเนื้อทรีทเมนต์นั้นมีความเข้มข้นค่ะกลิ่นหอมใช้งานง่ายให้คุณหมักบำรุงหลังสระผมนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมก็จะนุ่มสวยเงางามนะคะมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆค่ะต้องบอกว่าระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะของแท้เนี่ยต้องเป็นแบรนด์ Green Bio เท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนะว่า Green Bio ค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศส่วนใครที่บอกว่าชื่นชอบการทำสีผมนะคะแล้วก็อยากจะให้สีผมอยู่คงทนนะคะไม่เฟดสีผมสวยสุขภาพดีนะคะวันนี้ก็แนะนำทรีทเมนต์ Green Bio สูตรโกลนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven นะรวมถึงร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณค่ะ

ต่อเนื่องกันสำหรับเลอนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะคะโซนนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่หลายคนชื่นชอบเนาะเพราะว่าใกล้กันนะคะแมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นกันด้วยความน่าสนใจของโครงการนี้บ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกเน้นในเรื่องของความหรูลงตัวนะคะครบทุกฟังก์ชันและก็ที่สำคัญยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยบ้านดีไซน์ใหม่นะคะซึ่งได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5ด้วยจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดดเด่นนะคะด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยการันตีในเรื่องของความร่มรื่นที่นี่นะคะเราเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฟสสุดท้ายค่ะติดสวนอังกฤษนะคะสังคมดีเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นบรรยากาศน่าอยู่เป็นส่วนตัวฟังก์ชันดีค่ะมีห้องนอนล่างด้วยนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะคะจุดนี้ไม่ต้องกังวลเนาะหรือถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานเป็นห้องดูหนังฟังเพลงก็ยังได้มีในเรื่องของครัวไทยทำมาแล้วเรียบร้อยมีโรงจอดรถนะคะมีห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ฟรีจัดสวนสวยนะคะให้คุณเนี่ยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะต้องบอกว่าราคาในช่วงนี้นะคะปกติเนี่ย 4.4 ล้านนะช่วงนี้นะคะลดราคาเหลือเพียง 3.99 ล้านนะคะที่สำคัญก็มีของแถมด้วยนะก็บอกว่างานนี้นะคะฟรีค่าโอน0บาทพิเศษเพียงแค่3ครอบครัวค่ะดังนั้นเนี่ยใครนะคะที่อยากจะได้บ้านโซนนี้ใกล้โรงเรียนเมธานีดลใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยราคาคือแบบว่าดีมากๆจริงๆนะคะก็เรียนเชิญได้เลยวันนี้ค่ะไม่ค่อยมีแดดเนาะไปเดินดูบ้านกันสวยๆกันนะคะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0834366643แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ค่ะ

0: ขอบคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคส์นะสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานเล็กงานใหญ่ทุกไซส์นะทุกขนาดมาได้เลยงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬาขายจัดได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันค่ะวันนี้พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะวันนี้ติดต่อสอบถามในเรื่องของสถานที่จัดงานโทรไปได้เลย095-371-9554ค่ะอย่าลืมที่จะกดไลค์แฟนเพจนะคะเพื่อจะไม่พลาดเนาะในทุกกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมไคส์ KICE ได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: The best songs on the radioThis is my only favorite station.
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

สองหนุ่มเพื่อนซีค่ะแบมแบมแล้วก็ไทม์ไทยนะจ๊ะรอบนี้ไทม์ไทยเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็ชวนแบมแบมนะคะมาร่วมฟีดกับเพลงที่มีชื่อว่าที่สองทีในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บเดียวช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรก็รู้สึกเครียดเนาะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำสำหรับคลินิกรักษาสิวดีๆให้แอทติจูดคลินิกนะคะสาขาขอนแก่นของเราสาขาแรกนะในอีสานค่ะวันนี้มาแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เขาเนี่ยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมากๆนะจากทางภาคเหนือนะคะรวมไปถึงกรุงเทพวันนี้เลือกที่จะมาจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นที่แรกเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวค่ะเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของสิวคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะวางแผนรักษากันนะคะว่าบนใบหน้าของเราเนี่ยมันจะต้องอะไรยังไงจุดนี้เข้าไปพูดคุยกันก่อนได้ฟรีค่ะที่นี่ค่ะเน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดกันเลยแล้วก็ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยรู้หมดค่ะว่าปัญหาผิวคืออะไรตรวจวัดประเมินผิวในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำกันด้วยค่ะส่วนเคสไหนที่ต้องมีการกินยาสิวนะจ๊ะทางคลินิกก็ได้มีการโคนะกับแลบตรวจเลือดไว้ลูกค้าก็สามารถที่จะไปตรวจเลือดเช็คค่าตับกันก่อนทานยาสิวเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้การทานยานั้นปลอดภัยรวมถึงได้ผลดีด้วยราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทราคานี้ค่ะมียากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะแอททิจูดคลินิกขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าๆใช่เลยค่ะว่าไปแล้วช่วงนี้คนก็เน้นเช่ามากกว่าการซื้อเนาะหนึ่งก็คือบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้ก้อนโตนะจ๊ะสองคือบางคนบอกแค่มาเรียนแค่มาทำงานนะคะเสร็จแล้วจบแล้วก็จะกลับไปดังนั้นค่ะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ด้วยวิถีชีวิตเช่นนี้เนี่ยคนก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อดังนั้นนะคะในเรื่องของตลาดอพาร์ตเมนต์รวมถึงหอพักเนี่ยยังคงเติบโตสวนกระแสอย่างชัดเจนค่ะใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีรายได้แม้ในวันที่เราหยุดทำงานไปแล้วแม้ในวันที่เราอายุเยอะแล้วการสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์ก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าตรงนี้ให้กลายเป็นรายได้จากค่าเช่านะคะที่เข้ากระเป๋าเราทุกเดือน

ในส่วนของบริษัทรับเหมานะคะที่วันนี้ขออนุญาตแนะนำให้ต้องเป็นธนากุล Development Group เท่านั้นบริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรการเลือกบริษัทรับเหมาไม่ใช่แค่ว่าจะมาเน้นในเรื่องราคาค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีค่ะต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาไม่ทิ้งงานด้วยที่นี่ค่ะเรามีการระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพนะคะในทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนั้นได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยวันนี้ติดต่อเราเพื่อจะให้คำปรึกษาวางแผนประเมินหน้างานฟรีค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายในช่วงนี้กับธนากุล Development Group โทร090-896-5556นะคะหรือว่า search ไปยังทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีบริษัทนะที่จังหวัดขอนแก่นของเราแล้วนะตรงข้ามเยื้องๆเซ็นทรัลฝั่งถนนมิตรภาพนั่นเองดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยชาวขอนแก่นก็จะติดต่อธนากุลได้ง่ายขึ้นขอบคุณด้วยสำหรับธนากุล Development Group นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีในช่วงนี้กันด้วยค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าครอ

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: Beyond Food Expo
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน์
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
0: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ศูนย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.

0: อันทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: หนึ่งซิงเกิลนี้นะครับงานจากทรีมานเจ้านี่นี่นะฮะเพลงนี้มีชื่อว่ารักใครไม่ไหวนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะฮะกับเพลงเพราะๆในเบรกนี้นะครับตอนนี้ฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเนาะทุกคนแน่นอนนะครับปังมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนะสำหรับในเบรกนี้เลยกับโครงการเลอร์นีโอนะครับผมเนาะบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับมีหลากหลายโครงการที่คุณได้เลือกเลยในเบรกนี้ขอแนะนำเลยกับเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับพร้อมฟังก์ชันบ้านที่มาแบบให้ครบแบบไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาเลยนะฮะที่สำคัญนะยังเรียกได้ว่าเป็นการการันตีจากโครงการเลยว่าเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะครับมาพร้อมส่วนกลางหรูร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มครับลาฟิตเนสนะครับติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมะลิวันนะครับเพียง2นาทีใกล้ทั้งมขและสนามบินนะครับเดินทางง่ายรถไม่ติดเหมาะกับคนที่ต้องการเดินทางบ่อยๆนะโอเคราคานะครับเริ่มเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะจ๊ะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยสำหรับลูกบ้านทุกหลังเลยนะฮะตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทเท่านั้นนะครับสาแล้วก็มีส่วนลดด้วยนะจองรับส่วนลดไปเลยสูงสุด 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วยนะครับ0834366643แล้วก็ LINE Official เนาะพิมพ์ Asai LENEO นั่นเองจ้าส่วนน้องๆเด็ก69นะครับอย่าลืมนะมาเลยนะครับม.10 ปทุมขอนแก่นมีทุนการศึกษามอบให้สูงสุดถึง 10,000 บาทเลยน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 นะฮะกศน.นะครับปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทภายใน30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะ0432241111หรือ092ครับ537-4400เนาะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยลากรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะฮะบอกได้เลยว่าพิเศษมากเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็นะฮะตอนนี้นะครับได้วงเงินเต็ม 100% เลยอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีเท่านั้นผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ถามรถก็ยังมีครับนะฮะติดต่อเบอร์นี้จ้ะ0432094000หรือสาขาขอนแก่นเนาะก็อยู่ในร้านจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นเลยนะครับส่วนเฟิร์สนะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการนะจ๊ะผ่อนแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นคุณสามารถนะครับเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยนะฮะดอนบมกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นเนาะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะครับตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยนะจัดเต็มแบบเนี้ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาอ่ะมีจำนวนจำกัดนะทุกคนติดต่อเบอร์นี้เลยครับ0804442555 Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.howforbiggie โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังที่นี่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กันจ้า

0: รูปอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุลถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900 900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร0804442555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นFood Expo.

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: We are ready
2: We are ready
3: We are ready
4: We are ready
5: We are ready
6: We are ready

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้ทุกคนได้ๆนั่นเองนะคะงานจากชากิรานะครับและเบอร์นาบอยส์นี่นี่นะฮะเพลงประกอบฟุตบอลโลกนะครับปีนี้เลยนะจ๊ะในเทศกาลบอลโลกตอนนี้อยู่เลยคุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนกันบ้างฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะกับเพลงของงานจากค่ายเอลิชนั่นเองเนี่ยครับ

ปังไม่แน่ใจว่าปังอ่านผิดไหมนะมังใช่ไหมน้องมังปะคิวปิดคิวปิดนั่นเองนะฮะฟีเจอริ่งกับแม่ฮายอภพรนั่นเองนะฮะเลิศๆเลยล่ะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงมาดอนน่ากับซาบินาคาร์เพนเทอร์นะครับ Bring Your Love นั่นเองนะฮะ MV คือแบบโอ้โหผัดโผดมากเลยทีเดียวเลิศๆเลยล่ะนะจ๊ะแล้วไทล่าครับ1เพลงใหม่เพลงนี้ครับ Is Is Love นั่นเองนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเที่ยงกับอีก31นาทีนะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนดีกว่าในเบรกนี้นะฮะมาที่หมอน้ำหวานคลินิกเลยกว่า 20,000 ซีซีต้องยกให้เขาเลยนะฮะ

เพราะว่านะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตาไม่ว่าจะเป็น Race Thailand Filler สัญชาติสวีเดนนะครับเนื้อเกี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาติเนาะอยู่ได้นานนะครับ8ถึง12เดือนเลยนะแล้วก็รวมไปถึงชูวีเดิมฮะ Filler สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มระมุนอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้นาน12ถึง18เดือนเลยเติมใต้ตาที่หมอนหวานคลินิกนะทุกคนฟรีเข็มทุกๆเคสเลยลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดครับสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นนะฮะป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการและป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำฮะใส่ใจทุกหัตถการนะคะเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกคิสสแกนเช็คได้เมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำเนี่ยของแท้แล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าถ้าไปใช้บริการเนี่ยอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าคุณจะได้รับไปเลยกับคอสเมโซคาเรียนาใส่ชัมบาวนะฮะมูลค่านะครับถึง 2,500 บาทเลยและยังมีคอสอื่นๆอีกมากมายเลยคุณสามารถคลิกเข้าไปได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกใน Facebook ครับแล้วก็แอดไลน์มาได้พิมพ์อสไซนะครับดร. น้ำหวานคลินิกKKN นั่นเองจ้าและอย่าลืมกับงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วนะฮะงานนี้จะจัดขึ้นที่คาสขอนแก่นนะครับเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยกันกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตครับแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเลยกับ Beyond Foods Expo เนาะคุณจะพบกับธุรกิจนะครับอาหารสุดล้ำเลยนะเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตนะครับแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียวเลยวันที่3ถึง5กรกฎาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะและทุกคนในเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเนาะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่ามากกว่าการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วหอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตฮะสวนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักฝากให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาน้องไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับเนาะบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วไม่ทิ้งงานนะวันนี้ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับเราเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับ

0: นี้ธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปครับเราเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงหาได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมวิศวกรนะครับผมเนาะคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาครีมเขาการันตีไว้เลยเขาส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะทุกโครงการเลยอย่างที่ปังบอกไปเนาะในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับทำให้ดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเติบโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะจะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นฮะติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นคลิกเลยที่ธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับผมเนาะหรือหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาเบอร์นี้ฮะ0908965556เนาะอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปเลยโอเคจ้าเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Best FM 89 เพลงนี้เพลงเพราะ

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย

0: ต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
1: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมขุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Best FM 89
9: Best FM 89
8: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ชื่อเพลงว่ากลับไปไม่เหมือนเดิมนะครับจากพี่นีนานั่นเองนะฮะแล้วก็ห้องเดิมจากพี่ตินาคริสติน่าอากิระครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะหนึ่งเพลงเพราะๆเนี่ยครับจาก Teenage Grid E นะครับเพียโนร้องไว้นะครับกับเพื่อนเท่านั้นนั่นเองนะฮะพร้อมมากๆเลย3เพลงเพราะในเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้านะจ๊ะแน่นอนนะฮะปังก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้มารู้จักกันเช่นเคยนะครับกับ Attitude Clinic นั่นเองนะฮะจะบอกว่าวันนี้เขามาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานเราก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะเป็นคลินิกรักษาสิวที่มีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือเนาะแล้วก็กรุงเทพเลยล่ะนะฮะซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับรวมไปถึงนะฮะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยมีการวิเคราะห์นะฮะปัญหาผิวนะครับเนาะโดยเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับนะแล้วก็เช็คเทียบผลประเมินการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับส่วนการรักษาเนี่ยเขายึดตามบิสไลน์นะคนไข้มั่นใจได้เลยเขาไม่มีเรียงไข้นะจ๊ะเขายึดตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์การรักษาล่าสุดนั่นเองนะครับเนาะส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวครับทางคลินิกก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้คนไข้ทานยาสิวเนาะเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับมาฮะราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทคุณได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะแต่ว่าถ้าอยากปรึกษาปัญหาผิวก่อนได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะครับคลินิกอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะเฟซบุ๊กก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะ
1: แต่เขาคงพูดแทนฉันแล้ว
0: และอีกหนึ่งโครงการดีๆของสุภไรครับสุภไรแกนวิวสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองทุกคนเรียกได้ว่านะฮะเป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่ที่เดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันนะครับพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะฮะฟิตเนสเนาะส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมากันได้เลยตอบโจทย์นะครับความสุขอย่างแท้จริงเลยนะฮะและถ้าจองในช่วงนี้นะครับจะได้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G คูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะฮะพิเศษมากเลยราคานะครับเริ่มตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะมากันได้เลยนะครับเนาะ Facebook ก็สุภไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองจ้าทุกคนบ่ายโมงกับอีก1นาทีนะเดี๋ยวเราไปบีกกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบีกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันกับปังที่นี่ Best Radio นะครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆแป๊บนึงนะ
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 นถึง 1:00 นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นะฮะก็พี่บอยพิษณุตอนนั้นก็เป็นแบบ AF ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มีซีซั่นล่าสุดแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรายการเรียลิตี้ชื่อดังนะครับ Academy Fantasia นั่นเองหรือ AF เนาะและซีซั่นล่าสุดนะครับทุกคนอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับไปเชียร์น้องยูริด้วยนะ1ตัวแทนจากขอนแก่นเรานี่ล่ะนะครับ V5 น้องยูรินะจ๊ะ
1: นับจากนี้ฉันจะทำเพื่อเธอเพราะฉันทำว่า
0: ทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเก่าของน้องซอนนี่เนาะเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอหรือเปล่านะฮะแล้วก็สัมผัสรักนะครับเป็นมีเวอร์ชันนะฮะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เน
1: าะเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรัก
0: แล้วก็ตอนนี้นะฮะบ่ายโมง35นาทีทุกคนเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะฮะน้องๆเด็ก69ทุกคนอย่าลืมนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับทุนการศึกษารอบสุดท้ายรอบนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยเนาะน้องๆที่จบม .6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนี่ยสามารถมาสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะครับภายใน30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะฮะ

0: นะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกกันไปเนาะว่าสมัครภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะจ๊ะน้องๆสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะฮะกับเบอร์04322411115แล้วก็0925374400นะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปบีกกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวบีกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากุล Development Group
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เ

0: นประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้บรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

yes baby นั่นเองนะครับ yes baby ครับผมมีดิสันเบียสนั่นเองแล้วก็เก่งกระเด้งนะครับงานจากจูปากหรือว่าอัครานะฮะเอแคร์นั่นแหละแล้วก็จากนงพนีแล้วก็ราชโยนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับ The Jail Curly นั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า History ครับผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก57นาทีแล้วนะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้แน่นอนสถานที่จัดงานดีๆต้องที่นี่ครับกับคายศูนย์ประชุมรัศดังสินค้านานาชาติขอนแก่นนั่นเองนะฮะตอบโจทย์นะครับการจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยอย่างเช่นนะการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตนะครับงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันกีฬาฮะคัสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะครับเพราะเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษานะฮะแล้วก็รีดีว่าดูแลสนับสนุนนะครับการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพนะประสบการณ์ยาวนานครับบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนที่นี่เลยกับคาสครับผม0953719554โทรได้เลยจ้าแล้ววันนี้ครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับเศรษฐกิจแบบนี้จะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องแบบว่าดูความคุ้มค่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะครับก็ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋านะครับคุ้มครองอุ่นใจและยังผ่อนได้จ่ายสบายครับผมวันนี้ฮะก็เรียกได้ว่ามาซื้อเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้เลยนะที่กรุงศรีออโต้ใกล้บ้านหรือแอดไลน์ก็ได้ครับกรุงศรีออโต้ครับแล้วก็โทร0432094000สำหรับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้า

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best Radio เพื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: คุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4beginฟ
1: ังอีกครั้งนะคะ900

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
14: ่อเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
15: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
16: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
17: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: We can kiss the wind.

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: เบลล่านะครับงานจากรีฮานากับ JC เนาะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นไมรีไซรัสนะครับ We Can't Stop นะฮะสิ่งสำคัญนะครับงานจากน้องสกายแล้วก็นานนี้นะครับเอวิลลาวินกับ I'm Withยูนะฮะแล้วก็ Dream จากลิซ่าครับแล้วก็ Sorry นะฮะงานจากตีน่านั่นเองนะครับผมเนาะในอัลบั้ม Mama Kiss นั่นเองโอเคฮะบ่าย 2:33 นาทีนะเดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อนะแต่ตอนนี้พาทุกคนมาสังเกตเศรษฐกิจในยุคนี้กันหน่อยดีกว่านะครับสังเกตไหมครับว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนน่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะคะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเติมโตครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำในวันที่เราหยุดทำงานนะคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนั่นเองบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องการเริ่มต้นจนทำกำไรได้ครับการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวฮะแต่ต้องเลือกนะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือฮะมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีนะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ธนากุล Development Group ครับเรานะฮะก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมนะฮะคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพอย่างดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพเนาะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดครับคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยอย่างที่บอกฮะในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกงานเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะครับยิ่งจังหวัดขอนแก่นของเรายิ่งเมืองเศรษฐกิจเนาะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะมาเลยฮะติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากร Development Group ครับหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมาเบอร์นี้ฮะ0908965556นั่นเอง090ครับ8965556กดโทรเลยอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะจ๊ะโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันจ้า
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio 0

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: นี่ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กรุงเสียวโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงเสียวโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงเสียวโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงเสียวโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriauto หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลอนีโอถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หนึ่งเพลงใหม่นะครับจากคาริสานะครับฟีเจอริ่งกับใบเตยอาสยามแล้วก็พาชานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพาเธอยัดพัทยานั่นเองนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลย Baby Boy นะครับบียองเซ่กับชองพอนะฮะและก็เพลงที่มีชื่อว่า Walk Away นะครับแล้วก็ Practice นั่นเองนะครับงานจาก JCG ทุกคนเดี๋ยวยังจะมีอีกหนึ่งเพลงนะครับมาเสิร์ฟให้ได้ฟังกันนะครับเป็นหนึ่งเพลงเก่าของ China Twin นั่นเองนะครับ I'm Gonna Get You Good นั่นเองแต่ก่อนที่จะไปฟังการแนะนำโครงการหมู่บ้านดีๆของสุภารัยกันหน่อยดีกว่ากับสุภารัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตโครงการใหม่ล่าสุดเลยนะครับพร้อมด้วยนะฮะสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นแอสตายุโรปฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันนะครับจะบอกว่าตอนนี้ถ้าจองนะรับไปรถยนต์ไฟฟ้า JQ ล้าส่วนลดสูงสุดอีก1ล้านบาทนะฮะราคาก็พิเศษมากๆเริ่มที่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะครับก็โทรได้ที่1720เนาะหรือแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยนะครับว่าสุภรายจังหวัดขอนแก่นนั่นเองฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ฟังเพลง I'm Gonna Get You Good กันจ้ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: Let's go.

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: I'm gonna get ya good นั่นเองนะครับชนะทวีนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีเพลงมาเสิร์ฟอีกเยอะเลยนะแต่ตอนนี้นะจ๊ะทุกคนจะฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับที่เลอร์นีโอนั่นเองอีกหนึ่งโครงการดีๆของหมู่บ้านเลอร์นีโอนะครับเบรกนี้ขอแนะนำเป็นโครงการเลอร์นีโอเรื่องเมืองสี่จาน39ครับพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันนะครับพร้อมยังประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยนะด้วยแบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยนะฮะจากจากการไฟฟ้าผลิตนะครับฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพนะครับรองรับนะครับทุกเจเนอเรชันวัสดุเกรดพรีเมียมพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฟสสุดท้ายนะติดส่วนอังกฤษเลยฮะสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยเนาะในบ้านนะมีทั้งความเป็นส่วนตัวอย่างห้องนอนชั้นล่างนะครับฟังก์ชันก็ดีนะครับได้ครัวไทยโรงจอดรถนะครับแถมห้องเก็บของขนาดใหญ่นะฮะในบ้านเลยนะครับฟรีจอดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยและเดินทางสะดวกมากฮะ5นาทีโดยประมาณถึงถนน4จันทร์39ละใกล้แมคโครโลตัสแล้วก็ศูนย์โรงพยาบาลสูงขอนแก่นเนาะปกตินะทุกคน 4.4 ล้านบาทตอนนี้เหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นแถมของแถมนี้ชุดใหญ่เลยแล้วฟรีเข้าโอนส่วนบาทครับ3ครอบครัวเท่านั้นนะติดต่อเบอร์นี้เลย0834366643โทรได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์ก็ได้พิมพ์อาศัย LENEO ฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้า
0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: มองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech.026867222
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: อร่อยดีฉัน
1: ปราศจากน้ำตาลนะครับผมกับพี่นัทมีเรียนั่นเองนะครับ Family Affair ด้วยนะครับงานจาก Mary G นะฮะแล้วก็รวมไปถึงช็อตนะครับจากอามิตาทัทยัง Baby One More Time จาก Britney Spears ด้วยนะฮะหลากหลายเพลงเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะเรามาพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีของเราในเบรกนี้กันก่อนนะครับสำหรับเบรกนี้นะขอนะขอบคุณกันด้วยนะฮะที่นี่เลย Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะครับมาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่มีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยทีเดียวนะจ๊ะที่สำคัญนะทุกคนคือจะบอกว่าเขาอ่ะไม่มีเลี้ยงไข้นะจ๊ะยึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนั่นเองนะฮะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะครับและในเคสที่ต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกก็มีการโคกับลับตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองพิเศษมากๆครับราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทนะฮะจะได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะครับแล้วก็มาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดกับทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนั่นเองนะจ๊ะFacebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นฮะฉันรักรักเธอที่สุดเลยรักรักรักทุกวันและฝากกันไว้ด้วยครับน้องๆเด็ก69อย่าลืมนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนาะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับน้องๆที่กำลังเรียกได้ว่ามองหาที่เรียนดีๆนะครับที่นี่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5นะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับน้องๆที่จบม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครเรียนกันได้ฮะสมัครภายใน30มิถุนายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุดนะฮะ 10,000 บาทนะจ๊ะสอบถามเพิ่มเติม0432241111และอีก1เบอร์ครับ0925374400นะฮะก็สามารถมาสมัครเรียนกันได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนฮะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับกับมาที่นี่ Best Radio ฮะ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
3: 0

0: ธนากุล Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนน4

0: ใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับงานจากนี้เลยนะคะสาวๆวงเลอเซลฟิมนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าบูมพารานะครับก็ได้บอกว่าเรื่องบันดาลใจมาจากเพลงเอ็มบากอรีน่านั่นเองนะฮะเนาะแล้วก็หลากหลายเพลงเลยก่อนหน้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเพลงแรกในบีนี้นะฮะงานของเซรีน่าโกเมสนั่นเอง Love You Like a Love Song นั่นเองฮะแล้วก็ยังมีเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยนะจ๊ะ Too much so much very much และหนึ่งเพลงของพิตตินานะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าพิกล็อกนั่นเองนะครับจากพี่คริสติน่าอากิล่านั่นเองฮะ

0: ไม่ว่าก็หลากหลายเพลงก็เลยทีเดียวเนาะทั้งเพลงจังหวะสนุกสนุกทั้งเพลงจังหวะซึ้งๆนะครับก็เปิดให้ได้ฟังกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องเตรียมตัวพาทุกคนไปเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปิโก้สวยๆนะฮะส่วนปังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเนาะที่นี่เหมือนเดิมเบสเรดิโอนะครับวันจันทร์เลยนะฮะนอน11โมงเช้าโดยประมาณนั่นเองนะฮะไปจนถึง16นาฬิกาจ้าโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนจ้า
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Hit music belongs here on your number one station.

0: AMG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเรา อยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
3: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
4: Base Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Base Radio

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
12: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโ
1: อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ซิงเกิลนะคะ Tomorrow Today JJ Project นะจ๊ะ JB แล้วก็จินยองนะจ๊ะสองนมหล่อจุบุจุบุกันเลยทีเดียวมาค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวช่วงนี้ท่านใดนะคะกำลังพิจารณาในการเลือกซื้อบ้านเนาะจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยก็ต้องเลือกกันเป็นพิเศษใช่ไหมคะบ้านที่ใช่ฟังก์ชันก็ต้องครบนะคะสวยโดนใจสังคมที่ดีเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกต้องสะดวกที่สำคัญราคาราคาต้องน่ารักนะจ๊ะเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์นิดหนึ่งวันนี้ขออนุญาตแนะนำสำหรับเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างโครงการที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรียบ

ียบเพราะบ้านทุกหลังนะคะได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวแถมโครงการยังได้รับรางวัลการออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะที่สำคัญคือส่วนกลางใหญ่มากๆนะมีคลับเฮ้าส์หรูมีความร่มรื่นนะคะพร้อมกับทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นใกล้ตลาดจอมพลจากแหล่งกินแหล่งช้อปเป็นเรื่องง่ายศูนย์ราชการและเดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างทางจากเซ็นทรัลแคมปัสนะคะเพียงแค่10นาทีใครกำลังหาบ้านใกล้เซ็นทรัลแคมปัสจัดเลยงานนี้เรียกได้ว่าสะดวกสบายเนาะใกล้แหล่งงานรวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งด้วยพิเศษในช่วงนี้เปิดจองบ้านหรูทำเลโซน่าสวนค่ะทำเลตรงนี้คุณก็จะใกล้กันกับคลับเฮ้าส์หรูนะซารีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นทุกวันที่กลับบ้านกันเลยทีเดียวมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทและที่สำคัญนะคะซื้อบ้านกับเราในช่วงนี้คุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทไปเลยนอกจากนี้ยังมีของแถมมากมายเดียววันโอนด้วยถ้าไม่อยากจะพลาดเดียวนี้นะคะโทรเลยที่065-685-1555ค่ะหรือว่าจะเป็น LINE Official นะคะเครื่องหมาย @sign ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเล็กวิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

0: ับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกวันนี้เราขออนุญาตแนะนำบริการหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวกับวีนัสวีว่า MD ค่ะรักษาในเรื่องของหลุมสิวรูขุมขนกว้างรักษาริ้วรอยค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะให้ผิวดูเด็กลงการันตีด้วยรีวิวความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากค่ะบริการตัวนี้จะช่วยในการปรับผิวเรียบเนียนอย่างตรงจุดนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวครอบคลุมทุกสภาพผิวพรรณช่วยให้เนื้อเยื่อนั้นมีการจัดโครงสร้างที่ดีขึ้นเครื่องหมายเครื่องมือแท้ตามกฎหมายได้มาตรฐาน US FDA Approved อย.อเมริกาการันตีค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะยิงทุ่งหมดทั่วหน้าปกติจะอยู่ที่ 8,500 วันนี้ลดเหลือเพียง 4,900 พิเศษสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งได้เลยมาที่นี่เพราะว่าดิ่งโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ไปเลยนะคะสำหรับเมโสพรีไรหน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีค่ะยังคงมีบริการอีกมากมายนะคะลองเข้าไปดูที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @นะคะดร.น้ำหวานคลินิก KKM พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะช่วงนี้ท่านใดที่มีที่ดินว่างเปล่านะคะอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้นะคะหนึ่งธุรกิจที่น่าจะไปได้สวยในจังหวัดขอนแก่นของเราก็คงจะหนีไม่พ้นหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์วันนี้ขอแนะนำรับเหมาเก่งๆนะคะที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างหอพักและก็รวมไปถึงอพาร์ตเมนต์กับทางด้านของธนากุล Development Group นะคะที่นี่เรียกได้ว่าเรามีทีมงานวิศวกรรวมไปถึงสถาปนิกซึ่งเป็นมืออาชีพมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะในการช่วยคุณในการวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาไม่ใช่แค่ว่าจะเน้นในเรื่องของราคาอย่างเดียวแต่คงจะต้องเน้นนะคะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเนาะมีตัวตนนะคะมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาไม่ทิ้งงานด้วยซึ่งในส่วนของธนากุลนะคะเรามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงลูกค้าสามารถจะตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค่ะวันนี้ใครที่สนใจอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงหอพักอยากจะมีอาชีพเป็นเสือนอนกิ่งแล้วก็ถึงเวลาก็สามารถจะส่งต่อเป็นมรดกถึงลูกถึงหลานได้เลยนะสำหรับธุรกิจนี้ดังนั้นนะคะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าน้องให้กลายเป็นรายได้ใครที่สนใจปรึกษาพูดคุยกันกับธนากุล Development Group นะคะโทร0908965556ค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบส่วนในเรื่องของอาคารตึกรามบ้านช่องนะคะจุดนี้ก็รับสร้างเช่นเดียวกันค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะกับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะ Attitude Clinic นะคะวันนี้มาแล้วที่จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นที่แรกนะในอีสานบ้านเราเลยช่วงนี้ใครที่เครียดนะคะมีสิวขึ้นบนใบหน้าจะเป็นสิวฮอร์โมนจะเป็นสิวที่อาจจะแพ้สารแพ้ครีมใดๆกันมาอะไรก็ตามค่ะเป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงจุดนี้ไม่ต้องกังวล นะคะทุกปัญหาสิวค่ะเรียนเชิญได้เลยที่นี่ที่สำคัญคือเราเน้นรักษาตรงจุดเนาะไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวค่ะตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยแล้วก็ยังมีเครื่องมือนะคะในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยปัญหาผิวเกิดจากอะไรนะคะเครื่องมือตัวนี้จะช่วยในการวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วย ที่สำคัญในบางเคสที่อาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะจุดนี้ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าทางคลินิกที่เนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงที่สุดเราได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่าคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันดังนั้นแนะนำว่าคุณผู้ฟังเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะนะว่าสิวของเราควรจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรเพื่อที่จะให้กลับมามีใบหน้าที่เรียบเนียนตรงจุดตรงใจมั่นใจกันมากขึ้น Attitude Clinic ขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยเข้าไปดูรีวิวทาง Facebook นะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ
1: Hit Music belongs here on your the number one station

ขอบคุณมากมากสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: Beyond Food Expo
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
8: ดียังไงหรอ
7: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
10: ถูกเสมอ
9: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ป ซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: ซีออโต้โบรกเกอร์ Auto Broker, ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
14: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
15: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
16: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนาคุณ Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Lerneo Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Lerneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Lerneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ึ่งซิงเกิลค่ะน้องกันชาลีนะคะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเมื่อไม่มีคนคนนั้นอยู่แล้วจะทำยังไงมันก็ต้องง่ายๆกลับไปใช้ชีวิตก่อนที่เราจะเจอเขาแค่นั้นแหละมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เขาก็ไปจากเราแล้วได้แต่ทำใจยอมรับความจริงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่าไปหันกลับหลังเยอะอย่าไปหาเหตุผลอย่าไปตั้งคำถามทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรักกันจริงๆเลยหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตั้งคำถามที่มันไม่มีคำตอบค่ะหน้าที่ของเราคือหันกลับมารักตัวเองความรักที่เราเคยให้คนอื่นเขาไม่เห็นค่าก็กลับมารักตัวเองสิจ๊ะนะเพราะว่ารักตัวเองเนี่ยมันไม่เจ็บเลยสักวันคำนี้ยังใช้ได้จริงแล้วคุณก็กลับมาปฏิวัติตัวเองให้มันสวยให้มันหล่อให้มันจึ้งให้มันอะไรแล้วก็ไม่ต้องดราม่ายุคนี้ไม่มีคำว่าดราม่าโพสต์รูปสวยๆไปเที่ยวไปอะไรไปแฮงเอาท์กันกับเพื่อนๆโพสต์ให้เห็นเลยว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้

เนาะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังกำลังหันเหไปในทางแบบว่าดราม่าโพสต์รูปดิสสีดำตั้งสเตตัสบอกว่าดราม่าดราม่าตัดพ้อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างงั้นเนี่ยคือเขาก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าลายยิ่งได้ใจนะไอ้คนที่ทิ้งเราไปอ่ะเราต้องไปอีกทางหนึ่งเราต้องแบบว่าเฮ้ยฉันอยู่ได้นะฉันเป็นสาวสวยแล้วสวยให้มากกว่าเดิมด้วยไปทำสีผมทำเล็บแต่งตัวสวยๆไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆคือทำอะไรก็ได้อ่ะที่แบบว่าเราดีขึ้นดีขึ้นจากวันที่มีคนคนนั้นน่ะทำให้ก็เห็นจะเสียดายเนี่ยบางทีมาง้อมาอะไรบางทีเห็นเราสวยรออะไรมาง้อมาอะไรแต่ถ้าดามงดามาอุ้ยแฮงได้ใจตัวช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวส่งเพลงต่อเนาะช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้บอกให้ไปทำสวยใช่ไหมตำที่ไหนดีนะคะเรียนเชิญได้เลยที่ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำบริการเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตานะสำหรับคนที่มีร่องลึกเนี่ยร่องบางทีมันเป็นด้วยกระดูกโครงสร้างใบหน้ามีการทรุดตัวหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจุดนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นความลึกความอะไรเป็นร่องเป็นอะไรจุดนี้ก็ต้องเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์เนาะทีนี้ค่ะเราจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาด้วยใครที่เคยไปฉีดที่อื่นมาไม่ประทับใจหรือตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอยู่เลยแล้วก็กำลังหาคลินิกดีๆสักคลินิกหนึ่งนะที่จะช่วยในเรื่องนี้ก็แนะนำนะคะเรียนเชิญได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกเราแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้สำหรับใต้ตาโดยเฉพาะในเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์เหมือนกันหมดนะคะคุณผู้ฟังต้องเลือกโมเลกุลที่เหมาะสำหรับใต้ตาซึ่งจุดนี้เนี่ยทางคลินิกของเราพร้อมให้คำแนะนำอยู่แล้วเนาะการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมีอย.นะคะเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสด้วยลองเข้าไปดูรีวิวได้นะคะขอดูรีวิวจากพี่ๆแอดมินได้เลยที่ Facebook นะคิมด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก LINE @ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพี่กัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะเพิ่มเติมสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งได้เลยนะคะว่ามาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ไปเลยนะคะสำหรับเมโสเครียบร้ายหน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะปิ๊กก็ทราบว่ามันเป็นเรื่องยากเนาะการที่เราพูดอะมันพูดได้ทุกคนแหละแต่ถึงเวลาประสบพบเจอเข้าจริงๆก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็ได้แต่เขาเรียกว่าแนะนำ

ซิงเกิลคาโปเตโต้นะคะทุกด้านทุกมุมฟีเจอริ่งกับพี่ปูพงศ์สิทธิ์คำพีนะจ๊ะหมดเวลาแล้วสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตกับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับกรุงศรีนะคะช่วงนี้ค่ะฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะใครที่กำลังเล็งๆเนาะอยากจะได้เงินสดนะคะรถขุนช่วยได้รีไฟแนนซ์รถในช่วงนี้นะคะดอกเบี้ยถูกที่สุดในประวัติศาสตร์คาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะอนุมัติไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ค่ะที่สำคัญคือผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนมีรถนะคะก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ส่วนรถน่ะหรอใช้ต่อได้เลยครับผมไม่สะดุดนะงานนี้นะคะดังนั้นเนี่ยใครกำลังหาเงินหมุนแบบสบายใจเพราะวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีบางทีเฮ้ยธุรกิจที่ทำอยู่สะดุดเนาะต้องการเงินหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยจะไปยืมเพื่อนบางทีเกรงใจแค่ทักไปฮัลโหลสบายดีไหมบล็อกคือแบบไม่สบายดีไหมไม่ไปกินข้าวอย่างไม่ยืมเงินหน่อยได้ไหมไม่นั่นไงว่าแล้วส่งมาแปลกๆนี่คือยืมเงินแน่นอนดังนั้นเนี่ยบางทีเพื่อนกันก็ไม่ใช่ว่างกกันไม่ใช่ว่าอะไรกันนะฮะแต่คือไม่อยากจะเสียมิตรภาพคำว่าเพื่อนเพราะเรื่องเงินอีกครั้งจะไปกู้หนี้นอกระบบจุดนี้ก็ไม่แนะนำจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังมองว่าก็เงินนอกระบบมันไวจุดนี้เราก็อนุมัติไวภายใน30นาทีเหมือนกันแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าอยู่ภายใต้สถาบันการเงินที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าคุณจะต้องผ่อนเดือนนึงกี่บาทอะไรยังไงถูกต้องปะล่ะแต่นี่นอกระบบหรอเดี๋ยวมีค่าทวงเดี๋ยวมีค่านู่นมีค่านี่ยืมมาหลักหมื่นหนุนดอกไปเป็นแสนแล้วบางทีชีวิตเนี่ยอยู่ไม่ได้ด้วยตามถึงโรงเรียนลูกถูกต้องปะล่ะสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่เราจะกู้เงินนะคะก็คือกู้เท่าที่จำเป็นสมมติรถคุณเนี่ยตีมาเนี่ยได้วงเงินแสนหนึ่งก็จริงแต่คุณมีแพลนอยากใช้แค่ 50,000 อ่ะคุณก็เอาแค่ 50,000 สี่คุณก็เอาแค่นั้นนะแล้วก็คุณก็ชำระในเรทที่คุณไหวนะคะจุดนี้ก็จะทำให้เครดิตของคุณดีนะคะไม่ติดเครดิตบูโรเนาะนะเรื่องการรีไฟแนนซ์รถเนี่ยเป็นเรื่องปกติปุ๋ยก็เคยทำเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีเรทนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่ม 0.24% ต้องรีบนิดหนึ่งหมดเขต30มิถุนายนนี้อย่าลืมนะคะจำไว้ขึ้นใจต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ที่คาร์ฟอร์แคชเท่านั้นนะคะ Hit music belongs here on your the

0: ึ่งซิงเกิลค่ะน้องเจลเลอร์นะคะหล่อด้วยนะจ๊ะร้องเพลงก็ดีเต้นก็เลิศนะจ๊ะมาล่าสุดนะคะเปิดตัวแล้วเนาะสำหรับ MG Urban นะคะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MGบอกเลยนะว่าคันนี้สดใหม่นะคะใครที่ชอบดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแล้วก็ยังขับง่ายเนี่ยต้องคันนี้เลยนะคะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็มีระบบช่วยการขับขี่ส่วนห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบลมเป่าด้วยนะจ๊ะด้านหลังนี้ยังจุของได้เยอะนะถึง480ลิตรนะคะทีนี้สำหรับการชาร์จ1ครั้งค่ะวิ่งได้ไกลสุดคือ530กิโลเมตรแล้วก็ที่สำคัญการบริการหลังการขายก็คือสบายใจหายห่วงเลยนะเพราะว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งนะคะพร้อมกับรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานค่ะแล้วก็ในวันที่10ถึง21มิถุนายนนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะโชว์รูม MG ทั่วประเทศจะมีการจัดงาน MG Urban Day นะคะมีรถให้ดูให้ทดลองขับที่สำคัญคือมีรถพร้อมส่งมอบกันด้วยค่ะงานนี้ก็อย่าลืมแวะไปกันได้เลยนะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะ
1: Hit Music belongs here on your number one station.

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น0

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่ 10:00 นถึง 1:00 นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
4: Beyond Food Expo
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมอง
4: คำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 420,000

0: ือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ซิงเกิลค่ะแบมแบมนะคะ Last Parade นะฟังเพลงกันชิลๆในช่วงนี้บรรยากาศเลิกงานรถติดๆนะจ๊ะถึงช่วงนี้ใครที่มีแพลนอยากจะได้รถใหม่วันนี้แนะนำเลยแล้วกันเนาะเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ MG Urban นะรถไฟฟ้าน้องใหม่นะคะล่าสุดจาก MG บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สดใหม่ใครที่ชอบรถนะคะดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายนะคะต้องคันนี้เลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและก็มีระบบช่วยการขับขี่ส่วนห้องโดยสารภายในก็กว้างขวางค่ะนั่งสบายเบาะนั่งเนี่ยมีระบบลมเป่านะเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยแล้วก็ด้านหลังนี่ยังจุของได้ถึง480ลิตรส่วนในเรื่องของการชาร์จ1ครั้งนะคะสามารถจะวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรและก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือบริการหลังการขายก็สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะถึง126แห่งพร้อมกับรับประกันแบตเตอรี่นะคะมอเตอร์และก็รวมไปถึงชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานค่ะแล้วก็เดี๋ยวในวันที่10ถึง21มิถุนายนนี้นะคะนั่นก็คือวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นี้เนาะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงาน MG Urban Day นะคะมีรถให้ดูให้ไปทดลองขับที่สำคัญใครเลิฟนะคะงานนี้เขามีรถพร้อมส่งมอบอีกด้วยดังนั้นนะคะเดี๋ยววันเสาร์และก็วันอาทิตย์นี้ไปทดลองขับไปดูรถจริงๆไปดูภายนอกไปดูภายในไปดูระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะYeah, that's right.

กับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไคน์ในสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬานะคะขายจัดได้หมดเลยเพราะว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะวันนี้ติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานที่ศูนย์ประชุมไคส์โทรไปได้เลย095-371-9554ค่ะอัปเดตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมในช่วงนี้กดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยค่ะ

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Extra View

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
10: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

รู้แหละว่าเขาหลอกเนาะแต่ว่าบางทีก็เต็มใจเพราะว่าก็อยากจะคุยแล้วก็บางทีก็อาจจะมีความหวังกับตัวเองเล็กๆนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดจริงจังกับเรานะคะถึงแม้ว่าเอาจริงๆหลายคนก็รู้นะคนคนหนึ่งจะจริงจังกับเราหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูในเรื่องของการคุยความสม่ำเสมอการเอาใจใส่หรือว่าอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าประเภทที่แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้น 3-4 วัน 3-4 วันมาตอบแชททีอย่างเนี้ยเขาจะจริงจังกับเธออยู่บ่บางคนนี่คือรู้ทั้งรู้รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกรออะไรก็ไม่รู้สถานะการพัฒนาก็ไม่ชัดเจนแต่เป็นคนคุยมาประมาณ3ปีละมือนี่ยังไม่ได้แตะกันเลยไม่รู้ว่าคุยไปเพื่ออะไรด้วยตอนนี้ยังงงสำหรับในช่วงนี้นะคะขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณด้วยสำหรับโครงการ First ขอนแก่นช่วงนี้เขามีแคมเปญบ้านสวัสดิการนะถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ได้รับการตอบรับดีมากนะคะผ่อนเพียงเดือนละ900บาทค่ะคุณจะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันค่ะมี4ทำเลนะไม่ว่าจะเป็นดอนบมนะคะกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีค่ะบ้านสวัสดิการคู่ได้เลยทุกอาชีพนะข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังฟรีโอนนะฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้ดังนั้นนะคะใครที่ช่วงนี้มีแพลนจะซื้อบ้านเนาะแล้วก็ตามหาโครงการที่โปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0804442555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house for begin ครับผม

ต่อเนื่องกันค่ะสำหรับ Attitude Clinic นะคะที่นี่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งได้รับความนิยมนะรวมถึงมีชื่อเสียงจากเขตจังหวัดทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมาเปิดให้บริการชาวขอนแก่นเป็นที่แรกนะในไพศาลของเราเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษารวมถึงการวางแผนเฉพาะรายด้วยโดยที่คุณนะคะสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะที่สำคัญที่สุดเลยคือที่นี่จะมีการรักษาตรงจุดนะคะไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวมีเครื่องไม้เครื่องมือนะจ๊ะในการวิเคราะห์ใบหน้าเนาะปัญหาผิวเกิดจากอะไรนะตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญค่ะในบางเคสที่อาจจะต้องมีการทานยาสิวควบคู่เนาะจุดนี้เนี่ยทางคลินิกเขาก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยที่สุดเลยเขาได้มีการไปโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะที่นี่มาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะเพราะปุ๋ยเชื่อว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวเนี่ยคือสองกระจกมันก็ไม่มั่นใจเนาะบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นหรือบางคนก็อาจจะแพ้สารแพ้น้ำประปาหรือว่าบางคนเนี่ยกินพวกของหวานหวานกินชีสกินอะไรบางทีเป็นสิวอักเสบเป็นนู่นเป็นนี่บางคนไปบงไปบีบก็กลายเป็นว่าลามไปทั่วไปทีบเลยเนาะทีนี้เป็นรอยเป็นนู่นเป็นนี่ดังนั้นนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญเนาะช่วยดูแลดีที่สุดนะลองเข้าไปดูในส่วนของรีวิวที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยค่ะ

ซิงเกิลค่ะเพลงโดนร้องตามได้นะคะถ้าถูกกันเลอร์เนาะรักแรกพบนะคะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณด้วยนะคะเพลงร้อนนะจากสุพานไลแกรนวิลสีจันแอร์พอร์ตนะคะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับนะคะจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะมีการจองในช่วงของเวลาพรีเซลนะคะหลายหลังเลยทีเดียวนะช่วงนี้ใครที่บอกว่าไปชมโครงการของเราแล้วก็ชื่นชอบก็จะยังคงนะคะได้ในส่วนของราคาพรีเซลกันอยู่นะต้องบอกว่าทำเลตรงนี้ดีค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในช่วงนี้นะคะจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทให้ด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านเรียนเชิญได้เลยนะคะที่โครงการสุพานไลแกรนวิลสีจันแอร์พอร์ตดูในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook พิมสุพานไลจังหวัดขอนแก่นแน่หรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะกับพี่ๆวง ETC ซ้อมร้องเพลงกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราไปดูคอนเสิร์ตพี่ๆ ETC ที่เซ็นทรัลนะยังไม่มีบัตรนะคะไทยติเก็ตเมเจอร์ตอนนี้ได้เลยซ้อมร้องเพลงกันสักนิดหนึ่งเนาะ

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน นธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่อติพลสัทธพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัตภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KAIS ขอนแก่น Beyond Food Expo
11: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
11: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
13: ่
14: อ
13: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
15: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
16: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
17: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
12: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
13: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ที่จุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginf
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio นะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงสุขอาสามาทำไมอาจจะมาช้านิดหน่อยคงไม่เป็นไรบอกตัวเองคงไม่ว่าอะไรกันนะคะวันนี้มาช้านิดนึงหวังว่าคงจะได้รับการอภัยให้นะคะเมื่อเช้าไม่ได้มาเพราะว่าก็บอกตรงๆเลยไปว่าโดดค่ะไม่ได้มาเลยล่ะฟังเสียงแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอู้อี้เท่าไหร่แต่เมื่อเช้านี่คืออู้อี้มาไหนลองเทสดิ1 2 3ก็จะรู้ว่าเสียงไม่ปกติถ้าฟังจริงๆดีๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเสียงแบบไม่ปกติวันนี้น่าจะเป็นแบบเอ๊ะเสียงดีเจโบเป็นอะไรหรือเปล่าดิอุ๊ยมันเหมือนมันคงไม่สบายเสียงก็จะประมาณแบบนี้แหละทุกคนเมื่อเช้านี่คือรุนแรงมากโอ้มาลุว่าเป็นรู้เรื่องอะไรอย่างนี้แหละแต่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สบายนะเพราะว่าอาการเนี้ยมาตั้งแต่คืนวันอังคารแล้วแต่ที่ไม่ได้มาจริงๆก็ไม่เป็นเพราะว่าไม่สบายเลยครับเนื่องจากว่าไปทำงานมาเล่าได้ไหมเล่าได้แหละเราก็เล่าเลยก็เล่าสู่กันฟังนะเผื่อว่าเอ๊ะดีเจโบหายไปไหนถ้าใครที่ติดตามโบนะในช่วงสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนโบก็ชูเปรย์ว่าเดี๋ยวโบจะได้ลานะวันพุธนะคะก็บอกไปนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าลาไปเพราะว่าเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าขอไปทำงานก่อนแล้วค่อยเล่าให้ฟังเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบดีเจโบต้องแบบตั้งใจมากๆอยู่ก็เลยยังไม่อยากให้หลุดคอนเซ็ปต์เพราะว่าถ้าเล่าให้ฟังแล้วกลัวว่ามันจะไม่มีโฟกัสให้กังวลต่อไปก่อนไปเป็นพิธีกรงานปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำหรับน้องๆที่ได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเด็ก63ในปีนี้63แล้วนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นการปฐมนิเทศนะคะในส่วนของ อาจารย์ท่านอธิการบดีแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่ได้มาต้อนรับน้องๆอย่างเป็นทางการจริงๆเป็นการแบบเปิดแต่ว่าน้องๆเนี่ยนะได้มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการค่ะปีนี้ก็ล้นหลามมากเลยปีที่แล้วโบก็ได้เป็นพิธีกรในงานเป็นปีแรกนะคะส่วนปีนี้เป็นปีที่2ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ได้ไปเห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็ความสนุกความสดชื่นของน้องๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยในทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่มีคนก้าวเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็ยินดีต้อนรับส่วนเมื่อไรที่ใครแบบจบนะเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้เป็นกระแสมากเลยลองไปส่องในติ๊กต็อกนะหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหนี่มหาวิทยาลัยของฉันทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบประโยคแซวๆกันแล้วเพราะว่าคือเป็นภาพแห่งความประทับใจเพราะว่าปีนี้ท่านอธิการบดีเนี่ยเล่นใหญ่น่าดูเลยนะคะปีนี้ได้มาเอาใจแบบไวทัชกันนะโบเองก็เป็นพิธีกรเมื่อวานนี้ใช้พลังงานมากเลยก็เลยแบบขออนุญาตลาเพราะว่าทำงานทั้งวันนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยที่ไม่ได้มาเพราะว่าพอหลังจากเสร็จงานคือป่วยไปเลยเสียงหายไปเลยก็เลยไม่ได้มา2วันนะคะไปติดงานอยู่ส่วนกลางคืนเนี่ยหรือฟื้นร่างกายเรียบร้อยแล้วก็โอเคมาได้ก็มาไหวก็มาเลยนะจ๊ะไว้แบบมีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่อยๆแหละนะคะสวัสดีด้วยนะคะสำหรับคุณธนากรค่ะสวัสดีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครสวัสดีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์มาเลยแล้วก็ทักทายพี่รังสีจากพิษณุโลกค่ะพี่รังสีนึกบ้างเสียงนี้ลากมาทีเดียวฟังว่าแบบทีไรได้ยินแบบนี้ขนลุกทุกทีขนลุกอะไรเล่าพี่รออยู่เปิดเพลงพี่เรได้ไหมจันนุบ้าจ้าทำ
ำเสียงอะไรแบบนั้นน่ะเปิดเลยเพื่อรอฟังอยู่นะหนูโบขอเพลงอะไรอ่ะพี่ยังนึกไม่ออกเลยโอ้ยทำไมไม่อ่านข้อความของพี่เหรอไม่อ่านเพราะว่าทำไมอ่ะโทษฐานที่พี่ส่งรูปหมูจิ้มน้ำจุ่มมาแล้วพี่ก็ส่งในยามกลางคืนโบหิวแล้วพี่ก็ส่งมีแตงกวาแบบใส่น้ำแข็งมาเย็นๆฉ่ำๆเลยกินข้าวกับใครไหนดูหน้าไหนนี่เรื่องอะไรพี่จะให้ดูโอ้ยพี่รังสีเสียงหัวเราะเหมือนปีศาจเลยโนโบอะไรพี่นั่นไม่ใช่เสียงพี่พี่อย่าโกหกคนอื่นสิมันไม่ดีนึกบ่ไม่เอาจะอ่านข้อความของน้องไมค์ก่อนน้องไมค์สวัสดีค่ะวันศุกร์อาสาค่ะพี่เบลสวยวันนี้หนูขอเป็นแองเจิล in the sky ของพี่แบมแบมค่ะเปิดอะไรหนูโบอย่าเพิ่งเปิดดิเปิดเพลงพี่ก่อนดิเพลงพี่นะแม่พี่ขอก่อนนะหนูโบไม่รู้บ้านของน้องไมค์ก่อนของน้องไมค์เป็นอันดับ1 number 1บอกน้องไมค์ไปฟังที่แพลตฟอร์มอื่นก็ได้หรอกน้องไมค์ก็ยังรอฟังอยู่พี่ก็น้อแหมพี่ว่าน้องไมค์หลับแล้วเรามาแบบทายกันดูไหมว่าน้องไมค์หลับจริงๆไหมอยากรู้ว่าน้องไมค์หลับจริงไหมน้องไมค์หลับไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่หลับอ่ะน้องไมค์ถ้าน้องไมค์หลับแล้วขอเสียงหน่อยบ้าเปล่าหนูโบถ้าเกิดน้องไมค์หลับจะขอเสียงได้ยังไงเล่าพี่ก็ฉลาดนะไม่รู้แหละว่าน้องไมค์หลับไม่หลับนะคะแต่ว่าก็จะเปิดเพลงให้ตามคำขอเพลงพี่ก่อนน้องไมค์หลับแล้วฟังตีสองก็ได้ไม่ได้โบบอกน้องว่าโบจะเปิดให้ก็ต้องเปิดเด้พี่สังสีงั้นของพี่ล่ะตีสองไงสวัสดีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีกันอยู่แค่นี้เลยอบอุ่นมากเลยทีเดียวเนี่ยหายไปไหนทุกคนนั้นยังไม่มาหายไปไหนหนาจ้าทุกคนขาหายไปไหนดีเจโบรออย่างนี้อยู่ร่ำไปแล้วเมื่อไหร่ทุกคนนั้นจะมาเตรงเตรงเตรงเตรงเตดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดขออนุญาตไอ3วินาทีขอเพลงเลยไหมคะน้องไมค์ยังไม่หลับค่ะพี่รังสีเฮ้ยเลยนะบอกแล้วว่าน้องไมค์ยังไม่หลับน้องไมค์นี่เขาจะหลับได้ยังไงเขายังไม่ร้องเพลงกวนข้างบ้านเลยพี่รังสีน้องไมค์อยากจะร้องเพลงกวนข้างบ้านแย่ๆอยู่แล้วทักทายถึงคุณเกียรตินัยจากขอนแก่นด้วยนะคะ

และก็ข้อความของพี่รังสีกันเลยดีกว่าพี่รังสีค่ะขอเพลงมากี่เพลงนะพี่ขอมา3เพลงไงไม่อ่านล่ะหนูเบอร์ตอนนี้โบกำลังหาเพลงให้น้องมาอยู่ลูกตาก็เลยเหลือกไปเหลือกมาเอาล่ะถ้าอยากฟังเพลงละก็อย่าลืมโมจิ80กล่องนะจ๊ะพี่รังสีคะพี่รังสีเงียบหายไปแล้วเหรอคะน้องมาเอ้ยพี่รังสียังส่งเสียงรบกวนโสดประสาททุกคนอยู่เลยตอนนี้ก็ไม่เรียกว่าเงียบหรอกนะซึ่งคุณธนากรบอกว่าสวัสดียามค่ำคืนที่ยังไม่หลับไหลยาวไปยาวไปนะครับน้องโบเออมาจ้ะมาจ้ะไม่ได้ส่งเสียงก็คงคิดว่าดีเจโบไม่มากันไงก็คงคิดว่าดีเจโบคงป่วยกายอยู่แน่ๆเลยแม้ว่าจะป่วยกายแต่ใจไม่เคยป่วยแค่หยิบบ้วยขึ้นมาแล้วก็หายอีกแป๊บนึงก็จะไปเอ็นกายเดี๋ยวเพิ่งก่อนจะไปนั่นหนาเล่นกันเอ่ยท่านทายคุณเกียรตินายบอกว่าสวัสดีดีเจโบครับกลับวันศุกร์แบบสุดๆกันไปเลย

ักทายคุณกิฟต์จากลพบุรีด้วยดูท่าทางจะสนุกและงานนี้ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยนะเห็นในตอนหนูจะส่งกรคิดถึงแห่งความรักให้กับพี่โบค่ะน้องไมค์คือทุกคนทยอยส่งข้อความมาบุบบับบุบบับเลย

นุโบจ๋าพี่ขอ3เพลงนะวันนี้อย่าลืมเพลงพี่ขอเพลงดับเครื่องชนของอุลต้ายังไม่ตายของซิวและเสียไม้ของกะลาฟังก่อนน้องไม้ด้วย พี่ยิ่งพูดแบบนี้บอยรู้สึกคันไม้คันมือถ้าเกิดยิ่งอยากจะฟังก่อนก็แล้วก็ฟังหลังไปเลย รู้สึกว่ามีความสุขฟินเป็นบ้าเลยลูกไม้จ้าฟังเพลงก่อนเลยก็แล้วกันนะส่วนพี่รังสีเอาไว้ตีสอง

น้องไม้น้องไม้บอกว่าได้ฟังแล้วใช่ไหมคุณกิตตินัยบอกว่าขอเพลงฟ้องอะไรอ่ะใจฟ้องของ JKT JKT ลองกันดูกันไหมรอเปิดตอนท้ายก็ได้แต่ฟังตอนท้ายแหละค่ะ

ดี๋ยวนะดีเจกันสอบสนอยู่มีคนขอเพลงมาเดี๋ยวจะเปิดให้แต่ไม่ใช่เพลงพี่รังสีนะเพราะว่าเพลงพี่รังสีเนี่ยกำลังรออยู่ว่าจะมีคนส่งข้อความผ่านทางหน้าเว็บกันบ้างหรือเปล่าใครจะส่งก็ www.bestradio89.com ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงหรือใครที่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าเราแบบอยากจะอยากฟังบ้างกับเบสนี่ก็เอามาฟังไว้ที่เบสที่นี่ได้นะคะผ่านทางหน้าเว็บ www.bestradio89.com นะคะอีกครั้งนะ www.bestradio89.com ชัดๆช้าๆได้อยู่ใช่ไหม

วนเพลงของคุณกิฟบอกว่าอยากฟังเพลงของแบดดี้แบดดี้กำลังดังเลยในช่วงนี้เนี่ยแบดดี้เนาะจัดให้กำลังดังเลยของไอรอนบอยหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ของไอรอนบอยไหมใช่ของไอรอนบอยโอเคชื่อเพลงว่า Baddie นะรอฟังตอนนี้มาส่งเสียงว่าดีเจโบมาแล้วมาแล้วนะแล้วก็รอก่อนอ่ะมีข้อความมาแล้วแต่รอก่อนนะคะในช่วงกลอนใครที่อยากส่งมาก็ส่งกันเข้ามาได้ผ่านทาง www.bestradio89.com แล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังต่อทักทายคุณบักมี่น้อยด้วยใช่บักมี่น้อยที่เป็นพิธีกรของเคเบิลท้องถิ่นในผลหนึ่งหรือเปล่าขอส่งเพลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาโม้กันใหม่แป๊บหนึ่งไปเตรียมเพลงเอาไว้คอยบีบขยี้พี่รังสีไม่ใช่คนฟังก่อนนะคะ

ลับมาหลังจากฟังเพลงไม่รู้ว่าเปิดถูกเพลงคือเกียรติที่ไหนคุณมาบอกด้วยช่วยเฉลยด้วยว่าเมื่อกี้นี้พอเปิดถูกเพลงหรือเปล่าบอฟังแล้วเหมือนเพลงผสมประสานไปหมดเลยของ GTK เนี่ยหรือว่าบอเลือกมาผิดก็ไม่รู้นะแต่บอก็ตั้งใจเปิดให้นะคะแบบที่ว่าอย่าดูงงๆนิดนึงแต่ก็ตั้งใจเปิดแหละก็บอกชื่อเพลงมาว่าอยากฟังเพลงนี้ชื่อว่าฟ้องใจใจฟ้องถูกอยู่ใช่ไหมต้อนรับน้องกุ๊กกูนะคะ FC DJ โบโบด้วยผมชื่อกุ๊กอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดกุ๊กกูนี่รู้เลยว่าคนไหนไงสวัสดีครับพี่โบคิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้น้องหมาของผมเนี่ยเขาโตๆกันหมดแล้วนะครับเลี้ยงน้องหมาแล้วมันกินหง่ำคนแต่บางคนที่เขารักน้องหมาเนี่ยเขาก็ไม่กลัวนะโบก็เป็นคนรักน้องหมาเหมือนกันแต่ว่ากลัวไงกลัวน้องหมาหง่ำอยู่กันนะกลัวน้องหมาหง่ำถ้าทายคุณ Miracle Life ได้นะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโบคนเก่งรู้ได้ไงว่าดีเจเก่งปกติไม่ค่อยบอกใครนะคะเป็นคนเก่งเก่งที่สุดเลยก็คือปากเก่งคุณกิตตินายบอกว่าเปิดถูกอยู่ครับน้องกุ๊กบอกว่าน้องหมาเฝ้าบ้านแล้วครับว้าวพี่รังสีอะไรนึกบ่พี่จะรอแล้วไม่ต้องเรียกพี่โกรู้เลยพี่จะพิมพ์แบบนี้ยังจะลื้อเลยจะพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมใครให้นอนฮะใครให้นอนเพลงยังไม่ได้เปิดเลยนึกว่ารีบเปิดเร็วเข้าอย่าเรียกพี่หลายนะพี่จะนอนอยู่แล้วอ่ะแล้วใครเขาให้นอนตอนนี้ไม่ใช่เวลานอนดึกป่านนี้แล้วค่ะเขานอนทั้งนั้น5ทุ่มเขาทุ่มแล้วใครจะมานั่งบวดมานุ่งบวแล้วพี่รังสีโตแล้วเนี่ยไม่ต้องรู้จักมีกฎกติกามารยาทบอกแล้วไงว่าอย่านอนก่อนไม่นอนก่อนเพราะไม่รู้เรื่องเราเป็นยุ่งจิ้มดูกระตายคุณธนากรยังไม่หลับนะเขาบอกว่าผมกำลังติดฝนอยู่ครับวันนี้ก็เลยจะอยู่กับดีเจโบยาวๆไปได้เลยวันนี้มันสุกก็กลับบ้านแล้วสินะแสดงว่าตอนนี้อยู่กับน้องหมาทีนทั้ง8ตัวเขาเลี้ยงหมาหลายตัวมากเลยอ่ะพี่รังสีไม่เอาหรอกพี่ไม่เลี้ยงหมาหรอกพี่เลี้ยงคนดีกว่าแค่แฟน18คนก็จะแย่อยู่แล้วหนูบ่ก็ว่าอยู่แล้วนะมาข้อความกันหน่อยนะคะถ้าทายพี่เกรียงทุ่งบางขอนแก่นเลยจ้ามาถึงก็ต้องรีบอ่านเลยนะคะสวัสดีวันศุกร์ฮันซาที่แสนจะอบอุ่นนะครับวันนี้พี่ครอบเวียนมาแนวเพลงชอบผู้หญิงบ้างนะคะอะไรชอบผู้หญิงแนวเพลงชอบผู้หญิงบอกอ่านไม่ได้ผิดนะแนวเพลงชอบผู้หญิงบ้างนะครับจริงๆครับฮะขอเพลงบอกกันได้ไหมของราฟี่แนนซี่ชอบผู้หญิงบอกกันได้ไหมแล้วก็เพลงให้ฉันพูดอะไรของโมเมให้ฉันพูดอะไรของโมเมเพลงชอบผู้หญิงและอีกหนึ่งเพลงทำไมเป็นคนแบบนี้ของนิโคลเทเลโอเพลงชอบผู้หญิงยังไงและเพลงที่4อยู่ดีๆก็อยากร้องไห้ของตองประคำไมครับขอบคุณมากมายเพลงชอบผู้หญิงอะไรอ่ะเพ่เวลาพิมพ์มันจะติดกันอย่างนั้นเด้เวลาพิมพ์น่ะกรุณาพิมพ์เว้นวรรคด้วยรู้จักไหมพี่เกียงเข้ามาขันกันพี่พิมพ์ไม่เว้นวรรคมาเนี่ยประโยคมันมวยมันติดกันแบบนั้นความหมายมันก็เพี้ยนไปหมดนะสิเฮ้ยแนวชอบเพลงผู้หญิงความหมายก็คือเพลงที่ชอบผู้หญิงคือฉันชอบเธอมากเธอสวยเธอผมยาวเธอดูดีเธอน่ารักแบบนั้นน่ะชอบผู้หญิงอ่ะแบบว่าแบบหลงไหลผู้หญิงแบบผู้ชายมองผู้หญิงแล้วหลงไหลสวยเหมือนดีเจบอลเลยน่ารักเหมือนดีเจบอลเลยตาแป๋วเหมือนดีเจบอลเลยผมยาวเหมือนดีเจบอลเลยจมูกโด่งเหมือนดีเจบอลเลยปากได้เหมือนดีเจบอลอย่างนั้นเลยถึงจะเรียกว่าเพลงชอบผู้หญิงวะอะไรของพี่เนี่ยหวยเป็นเพลงที่ชอบของผู้หญิงทำไมไม่พิมพ์อย่างนี้เฮ้ย
ตั้งใจอ่านอย่างดีเพลงอุ้ยนึกว่าพี่เนี่ยจะคิดมาอย่างดีเพลงชอบผู้หญิงป้าก็จะหาอะไรเพลงไหนเพลงชอบผู้หญิงมันนะฟังตั้งหลายเพลงแบบจะนึกทันได้ไง 3-4-5 เพลงนี้จะได้ยังไงเนี่ยลองนึกกันเล่นสิอ่ะถ้าเป็นคุณเพลงชอบผู้หญิงต้องมันยังไงเพลงชอบผู้หญิงนึกถึงเพลงอะไรอ่ะนี่มีในใจไหมมีในใจไหมมีในใจไหมเพลงชอบของผู้หญิงอ่ะเพลงชอบผู้หญิงอ่ะคือเพลงอะไรเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคืออันนี้ได้เธอเป็นคนพิเศษชายเลยเงี้ยชาวผู้หญิงมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องลงหลักเธออะไรประมาณนี้อาจจะตีความเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อะไรก็จะได้อยู่คือมันไปได้ทุกที่ทุกทางติดฝนติดอะติดฝนนั่นคือชื่อคนหรือว่าชื่อเพลง ชื่อคนหรือชื่อเพลงคุณเพิ่งเล่นนะติดฝนเนี่ยชื่อคนหรือชื่อเพลงบอกได้ไหมนะดีเจครับก็ต้องชื่อเพลงสิครับแหมติดฝนก็ได้ไหมจินจินไม่จินแทงก็ได้เพลงผู้ชอบผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงร้องทั้งขนาดนี้คือพิกซี่ร้องเนี่ยมันต้องมันชอบผู้ชายไหมติดฝนก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปตอนนี้เลยได้ไหมนึกเพลงมาลองงี้ไหมนึกกูบอกว่าเพลงเลดี้ไงเซ็กซี่เลดี้ตะมาตะปะตะปะตะเซ็กซี่เลดี้ตุ้งปังตุ้งปังตุ้งปังเอ้ยได้เลดี้เลดี้เลดี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่งั้นจะใช้คำว่านายฝนเหรอครับนายฝนอะไรอ่ะเล่นมุกนี้ก็เมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวนายฝนนะใจอยู่พี่รังสีทำไมไม่เล่นด้วยหน่อยทำไมไม่ตอบแพ้เหนื่อยแต่ตื่นขึ้นมาเร็วนี่เลยถ้านอนอยู่ต้องรีบตื่นขึ้นมาเลยตอนนี้ถ้าพี่รังสีตอบบอกจะปรับโมจิประมาณ180กองได้เวลาเฮ้ยพี่รังสีไม่อยู่ขอเพลงไว้ 3-4 เพลงได้ไหมไม่ขอทำไมไม่เปิดอ่ะสงสัยนี้ไปโทรศัพท์คุยกับแฟนคนที่18แน่ๆเลยชอบทะเลาะกันยามค่ำคืนเนี่ยบอกแล้วก็ไม่ตามใจผู้หญิงทำไมชอบดื้อกับเขาแล้วก็ต้องมานั่งคุยโทรศัพท์กันดีเจครับอะไรคะคุณเพิ่งเล่นบางทีพี่รังสีอาจจะไม่ได้ทะเลาะก็ได้แต่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องโทรคุยกันเป็นประจำหรือเปล่าครับอย่างนั้นเหรอทุกทีพอมาถึงก็บอกว่าชอบไปทะเลาะกับแฟนเรื่อยเลยอ่ะพี่รังสีเป็นคนที่ชอบหาเรื่องแฟนแน่เลยนะแกพิมพ์อย่างนั้นนะว่าแบบทะเลาะแต่กับแฟนทะเลาะกับแฟนอย่างดีตลอดเป็นอย่างนั้นเสมอเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะหน้าตีชะมัดเลยทักทายคุณพี่เบิร์ดด้วยค่ะสวัสดีนะคะเอาล่ะฉันในงั้นระหว่างรอก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะคะเดี๋ยวดีเจโบจะไปอ่านข้อความผ่านทางหน้าเว็บเป็นฟิลของหมดบทกลอนกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีปะทะกับกลอนกาวดีๆจากดีเจ

เรียกได้ว่าเป็นกลอนที่ทรงคุณค่าแล้วล่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวของช่วงดีเจโบละที่ยังคงเหลืออยู่นะคะขอบคุณที่ยังคงกรุณาแต่งกลอนมาให้ทำให้ช่วงเวลานี้ช่วงเวลาแห่งการที่มาพูดบอกความในใจของเราในช่วงนี้ยังคงอยู่กับเบสเรดิโอค่ะและนี่คือข้อความจากคุณภารการค่ะสวัสดีครับดีเจโบคนสวยวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเช่นเคยครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกลอนของผมกันได้เลยนะครับ

ยามค่ำคืนผืนฟ้าหม่นปนเมฆหมองดาวเรืองรองหายหมดไม่สดใสสุดขอบฟ้าราตรีฝันอันยาวไกลเคยผ่องใสใยหมองห้องราตรีท้องนภามัวหม่นปนก้อนเมฆดูวิเวกอุราพาหมองสีคืนเดือนดับอับดาวเหงาทวีเดือนไม่มีดาวไม่มาฟ้ามืดไปคนึงนิดจิตเหงาเฝ้ามองหาหนึ่งดาราเคยร้องเต้นเป็นชะไหนแม้เดือนดาวพราวระยับดับมืดไปสว่างใสเปรียบเป็นเช่นดาราคืนฝนหลังฟังเพลงบรรเลงแว่วเสียงเจ้ยแจ้วแว่วขับขานผ่านเวหาหยาดสายฝนไม่อาจลบเลือนเวลาคืนเฮฮาสุขอาสา

เราะจับจิตจับใจซะเหลือเกินคุณ Miracle Life บอกว่าเพราะไพเราะมากค่ะส่วนน้องกุ๊กนะคะก็ปรบมือให้คุณโรเจอร์บอกว่าไพเราะจังเลยครับคุณเพิ่งเล่นบอกว่าเพราะจุงเลยครับมันวิ่งวับจับใจเลยทีเดียวเนาะกลอนของคุณพราการเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่เบสแล้วตอนนี้ที่ยังคงเหลือเอาไว้ให้เราได้ฟังบทกลอนเพราะๆที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยผู้ฟังจริงๆแบบที่เป็นของจริงแล้วเรียวๆเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่เบสเรดิโอที่โบเล่าให้ฟังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นหนึ่งเดียวที่ยังคงเชื่อมต่อทำใหยังมีช่วงบทกลอนหลงเหลืออยู่เพราะถ้าเกิดว่าคุณพัฒการไม่แต่งเนี่ยคืนนี้คงจะไม่มีกลอนแน่ๆเลยน้องกุ๊กบอกว่ากลอนคิดถึงและคิดถึงไม่เคยเปลี่ยนเลยล่ะครับน้องไม้บอกว่าเพราะมากเลยค่ะน้องไม้ถึงขั้นต้องเข้ามาส่งข้อความในไลฟ์สดเลยนะคะเพราะว่าน้องไม้บอกว่าอยากฟังแล้วก็ยังไม่หลับแล้วว่าจะฟังเพลงตึงไปแล้วก็ตามนะเพราะน้องไม้ต้องลองแต่งดูบ้างนะขอบคุณนะคะที่แต่งกลอนนี้มาให้ความหมายก็คือเหมือนรอคอยอะค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คืนไหนที่รู้แล้วคาดหวังว่าโบจะมาเปรียบเสมือนกับดวงดาวที่อยู่บนฟ้าที่ต้องเราต้องการมองเห็นแสงสว่างของดวงดาวที่มันรีบระยับในยามค่ำคืนมันคือความสุขใจหรือว่าความผ่อนคลายเมื่อเราได้เงยหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าในยามกลางคืนแล้วรู้สึกว่ามันยังมีดวงดาวที่ยังส่องแสงคุณอาจจะจินตนาการไปได้มากมายแหละค่ะว่ามันให้อะไรเราได้บ้างส่วนคุณธนากรบอกว่าฟังไปฟังมาก็ถึงบ้านแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างคะกับกลอนของคุณพราการบอกว่าคงมีหลายๆครั้งที่พวกเราเองทุกคนเนี่ยเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นยามเช้าหรือว่ายามเย็นหรือว่ายามค่ำคืนเราคงมองขึ้นไปดูอะไรสักอย่างในทุกๆช่วงเวลาไม่มีช่วงไหนที่สวยไปกว่ากันหรอกนะคะมันคงเป็นแบบฉบับของในแต่ละช่วงความสวยงามที่เกิดขึ้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในแต่ละตอนไม่ว่าจะเป็นยามเช้ายามเที่ยงยามเย็นหรือว่าจะเป็นยามค่ำคืนแต่แสงไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนมันก็สวยเห็นด้วยไหมคะขอบคุณที่เปรียบให้โบเป็นดังแสงดาราที่อยู่บนฟ้าบางครั้งก็เปรียบให้ดีเจโบเป็นดังตะเกียงที่กำลังส่องแสงหรือว่าจะเป็นเปลวเทียนที่ส่องแสงให้กับผู้คนได้มองเห็นขอบคุณที่เปรียบให้โบเป็นดังแสงสว่างเพราะว่าถ้าเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนโบว่ามันก็สวยเพราะว่ามันให้ความสว่างมันเป็นเหมือนพลังงานที่มีคนต้องการและยิ่งเป็นแสงที่ได้ส่องให้กับคนที่
ต้องการจริงๆมันยิ่งส่งคุณค่ามากๆมีคุณค่าให้กับคนที่ต้องการจริงๆเพราะถ้าเกิดเรามานั่งเปรียบเทียบกันว่าถ้ายามเช้าเนี่ยคนที่ตื่นตอนเช้าต้องการแสงอาทิตย์นะนะถ้าเราเป็นดังแสงอาทิตย์ในสิ่งที่ผู้คนต้องการมันจะดีแค่ไหนและถ้าเราเป็นแสงแห่งดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวในยามค่ำคืนที่ผู้คนต้องการมันก็มีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการมัน

นางกุ๊กบอกว่าพี่โบคือดาวดวงนั้นแหละมีคนที่มองพี่โบอยู่ทุกวันจริงๆนะเนี่ยเรามาตอบกลอนคืนกันเถอะกับคุณภารการนะคะ

ในทุกคืนที่ได้มาอยู่ตรงนี้เปรียบให้ดีเจคนนี้เป็นดังดาราอยู่บนสวรรค์ได้ทำทุกหน้าที่แบบฉบับของมันเป็นดังขุมพลังให้กับเหล่าผู้คน

แค่นี้พอดีกว่าให้มันจบสวยๆแบบนี้แหละดีแล้ว ก็เป็นไปตามที่บอกไว้แล้วค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราได้เป็นในสิ่งที่มีผู้คนต้องการพอดีมันจะเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณบรรการที่คอยแต่งกลอนให้ในทุกครั้งที่มาเลยแล้วก็ยังคงบ่งบอกว่าที่นี่คือเป็นดวงดาวอยู่ยังเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนอยู่ที่นี่คุณธนากรบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆเลยเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยใช่ค่ะเพราะนี่คือยามค่ำคืนที่มันเหมาะมากกับการที่ได้มาส่งบรรยากาศความรู้สึกให้แก่กันและกันเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไฮไลท์จริงๆที่เบสจะมีเพราะว่ายิ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเจโบเองตั้งใจมาเป็นสุขอาสาให้ที่นี่ถ้าคืนไหนโบไม่อาสามานี่คงจะไม่มีโบมาหรอกนะ เพราะว่าถูกย้ายไปในช่วงเช้าแล้วอาจจะต่างกับช่วงของการที่ได้มาจัดในทุกๆค่ำคืนที่นี่แต่จะพูดแบบนั้นซะทีเดียวคงไม่ได้เพราะว่าโบเองเนี่ยก็จัดแถมเวลาในทุกคืนทุกคืน 2-3 ชั่วโมงแบบที่อาสาเหมือนกันแต่แค่ตอนนี้มาได้แค่วันศุกร์เท่านั้นเองคุณทนายบอกว่าสุดยอดเลยครับปรบมือให้ใช่ซุปเปอร์มากๆมันเป็นความพิเศษที่มอบให้แก่กันละกันบอกแบบนั้นดีกว่าโบเองก็อยากจะมอบให้คุณผู้ฟังที่แบบเหมือนได้กำไรแบบมากขึ้นแบบพิเศษให้เฉพาะที่เบสที่นี่ให้กับคนฟังที่นี่แล้วก็ให้กับคนที่ตั้งใจฟังโบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วยินเสียงโบแสดงว่าตั้งใจฟังถึงแม้ว่าจะเปิดผ่านก็ตาม คุณพัฒการบอกว่าขอบคุณมากๆครับทุกท่านสำหรับคำชมฟังอยู่นะครับแม้ว่าไม่ได้เข้าไลฟ์สดน่าจะติดภารกิจก็เลยฟังไลฟ์สดเอานะคุณพัฒการอาจจะคิดด้วยซ้ำว่าวันนี้โบอาจจะไม่ได้มาก็เลยแต่งกลอนแบบที่ว่าเหมือนรอคอยว่าเมื่อไหร่ดีเจโบจะมานะเพราะถ้าเกิดว่าโบไม่มาคงจะรู้สึกเหงาแน่ๆเลยมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเพราะว่าฟังแล้วมันหิวใจเหมือนรอคอยกันและกันไปกันมาผมไม่รู้ว่าจะมีคนอยากฟังเราไหมรอเราไหมเรามีคุณค่ามากแค่ไหนหรือว่าเราเพียงแค่มารบกวนเวลาของเขาถ้าโบมาทุกคนก็ต้องมาเพราะว่าอุ๊ยอยากมาให้กำลังใจโบฉะนั้นมันคือการมอบให้กับกันและกันไว้ที่นี่เพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีมากๆช่วงหนึ่งที่เราควรที่จะรักษาเราควรที่จะหวงแหนเราควรที่จะเก็บมันเอาไว้ให้นานเท่านานน้องกุ๊กบอกว่าพี่โบเหมือนดาวที่ส่องแสงจริงๆนะครับฟังแล้วน้ำตาจะไหลก็ดีใจมากๆเลยค่ะหันมองเมื่อไหร่ก็เจอเนี่ยเวลามานั่งตรงนี้ก็จะมีคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรค่าแก่การเป็นสุขอาสาจริงๆหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยหลอกให้ดีเจโบตื่นมาค่ำคืนตอนเช้าแล้วนะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนมาจัดรายการวิทยุดีกว่าแต่เขามีความสุขจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนอยากรู้ว่าตอนนี้พี่รังสีหลับแล้วหรือยังนะนี่ไม่นอนแล้วหรือยังเอ่ยโปรดเฉลยให้ฉันรู้เดี๋ยวนี้เพราะว่าจะได้เปิดเพลงสักทีแต่ถ้าเกิดยังไม่มาสักทีก็ไม่ต้องฟัง ต้องเล่นแบบนี้กับพี่รังสีต้องคือ
ถ้าเราเปิดเพลงเสร็จแล้วก็จะว่าอ้าวเปิดไม่ได้ไหมเฮ้ยพี่คุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เนี่ยและธุระเราต้องรอด้วยเลยไงฮะแล้วไม่รอเราและตอนนี้ใครที่ยังไม่หลับก็จงกด8ซะดีเจโบเจ้ได้รู้ว่าคุณยังไม่นอนคุณมิราเคิลไลฟ์บอกว่าจริงตามนั้นค่ะดูสดใสมีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะคนมีคนบอกว่าไม่กด8เลยไม่กด9เลยไหมอยากรู้ทุกคนอยู่ไหมฟังแล้วชุ่มหัวใจจังเลยน้องไม้บอกขอบคุณนะพี่โบสวยๆ Angel in Disguise ของแบมแบมหนูได้ฟังแล้วขอบคุณค่ะถ้าน้องไม้ยังไม่หลับมาขยับฟังเพลงต่อไปของพี่ๆกันดีไหมคะเอาล่ะนั้นขออนุญาตส่งเพลงกันต่อแล้วกันนะคะคือจริงๆถ้าเกิดเราพูดเรื่องของดวงดาวความรู้สึกต่างๆบอกว่าโอ้โหบอกว่าบอกคุยได้ทั้งคืนอ่ะบอกว่าบอกทอล์กคุยได้ทั้งคืนฟังเพลงบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาบิ้วอารมณ์กันใหม่เดี๋ยวไปไล่ตามพี่รังสีก่อนสิเมื่อไหร่โทรศัพท์เสร็จสักทีรีบๆวางแต่แล้วจะได้เปิดเพลง

0: ปิดเพลงกับคุณกิฟต์แล้วนะคะหวังว่าคุณกิฟต์คงได้ฟังแหละนะคงได้ฟังแหละหรือว่าไม่ได้ฟังแหละก็ไม่รู้หรือว่าเปิดแล้วอย่างที่บอกว่าใครขอมาก็เปิดให้ตามคำขอน้องไมเอ๋ยคุณกิฟต์เอ๋ยนะคะคุณเกียรตินัยเอ๋ยได้ฟังแล้วยังคงเหลือเพลงที่ยังไม่เปิดให้ใครอีกตั้งเยอะแล้วก็เปิดให้คุณโรเจอร์ไปแล้วด้วยนะคะสำหรับเพลงเพราะใจเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้กับพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นแล้วนะส่วนพี่รังสีรอฟังตอนตีสองเพราะว่ายังไม่ตอบสักทีสมน้ำหน้าเอ้ยไม่ใช่รอฟังนะส่วนตอนนี้ค่ะจะมาเปิดรัญญาให้กับพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นนะคะขอไว้บอกกันได้ไหมทำไมเป็นคนแบบนี้ให้ฉันพูดอะไรของโมเมแล้วก็อยู่ดีๆก็อยากร้องไห้วันนี้มาหมดเพลงแบบออกซึ้งๆบอกฟิลลิ่งในใจอะไรประมาณนี้เนาะเออจัดไปค่ะก่อนยังเต็งเปิดตัวกันเด้งๆงั้นเราไปเริ่มที่เพลงนี้กันละกันกับคำถามที่ว่าทำไมเป็นคนแบบนี้คำตอบคือคืออะไรอ่ะเวลามีคนถามว่าทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ประโยคนี้น่าจะมีคนถามพี่รังสีทำไมพี่รังสีทำไมเป็นคนแบบนี้พี่เป็นยังไงล่ะ คงโดนถามบ่อยคือน่าจะเป็นคนที่โดนถามว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ลักษณะคนที่ถามว่าทำไมเป็นคนแบบนี้โดนถามบ่อยแสดงว่าเป็นคนยังไงนะ เป็นคนยังไงนะเป็นคนยังไงทำไมถึงมีคนถามอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: คิดอะไรอยู่

ว่าจะให้พี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นได้ฟังเพลงแบบติดกันไปเลยแต่เพลงมันกระโดดไปนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะงั้นก็พูดคันเลยก็รักกันเพลงนี้เปิดให้กับพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นนะคะเพลงนี้ชื่อว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ก่อนที่จะเข้าเพลงนี้ก็พูดเปิดไปแล้วว่าเอ๊ะเวลาที่จะมีประโยคที่มีคนพูดกับเราแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้างแต่ประโยคนี้ในเพลงนี้เขาพูดกับตัวเองนะแบบเตือนตัวเองว่าทำไมเป็นคนแบบนี้นะทำไมฉันเป็นคนแบบนี้อันนี้มันคือเรื่องของคนที่กำลังโทษตัวเองอยู่ว่าเมื่อไหร่ทำไมฉันจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้เป็นคนที่ดีกว่านี้เป็นคนที่แบบมันเก่งกว่านี้อะไรเพื่อที่จะได้ไม่อยู่กับความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดที่กำลังเจออยู่ทำไมเป็นคนแบบนี้นะ อยากให้ตัวเองหลุดจากความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดตรงนี้ออกไปแต่ก็ยังวนๆอยู่คือตัวเองก็ยังเป็นคนแบบเดิมอยู่ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ประโยคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับการที่บอกตัวเองแต่กลายเป็นประโยคที่มีคนมาบอกเราว่าทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ย อย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาอาจจะทำแบบเป็นคนที่มีความรักที่มากมายเพราะว่าเขาเป็นคนแบบหน้าตาดีไงเพราะหน้าตาดีก็จะมีคนแบบชอบเยอะเสร็จแล้วนี่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งใจให้ใครบ้างเขาก็เลยแบ่งใจให้กับหลายๆคนเสร็จแล้วพอเขาแบ่งใจให้กับหลายๆคนปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาเทใจให้เขาไม่โอเคเพราะเขาแบบฉันต้องการเป็นหนึ่งเดียวฉันไม่ต้องการเป็นหลายคนก็จะปรับว่าแบบสมมติว่าคนนั้นมีชื่อสมมตินะทำไมเป็นคนแบบนี้พี่รังสีอะไรเงี้ยสมมติเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องสมมตินะเข้าใจไหมทุกคนนี่ยังบอกว่าสมมติอยู่ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ำไปแต่แค่เป็นประโยคตัวอย่างว่ามันจะได้เห็นภาพชัดว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจชัดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีตัวอย่างให้ดูใช่นั่นสิทำไมเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องถามว่าทำไมคนแบบนี้เสียงมันต้องแบบนั้นด้วยใช่ทำไมคนแบบนี้ให้พี่รังสีกำลังโดนดุอยู่แล้วถ้าเป็นคุณจะตอบยังไงผมเป็นยังไงหรือครับผมเป็นยังไงหรือครับผมก็เป็นคนแบบนี้นะครับผมความรักดีๆมันจะมีแค่ครั้งเดียวได้ยังไงคุณดูหรือเปล่าการที่ผมไม่รักคนหลายคนที่ผมไม่ใช่จะทำสักหน่อยบางทีผมต้องกัดฟันเนี่ยบางทีผมต้องกัดเหงือกเต็มที่ซ้ำผมไม่อยากทำร้ายกูใจคนเราครับผมเกิดมาเป็นคนที่หน้าตาดีแบบนี้มีคนให้ใจผมก็แค่ดูแลหัวใจเขาใจผมคุณอย่ามาว่าผมแบบนี้เด็ดขาดเลยเข้าใจไหมตอบเยอะๆแบบนี้ไปเลยตอบแบบพี่รังสีนี่แหละยังอีกอะไรพี่รังสีนี่ใส่อะอะไรพิมพ์ดีๆหน่อยนี่ใส่ดีเวลาเล่าเรื่องพี่มันก็เล่าแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยไม่ดีตรงไหนเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเขาติดชาไปหลายคนแล้วเนี่ยมีแฟนดีๆตั้ง18คนอะตกลงเมื่อกี้นี้ไปทะเลาะกับแฟนคนที่ทะเลมาเฉลยให้ฟังนะ

มันเพลงเนี้ยเพลงนี้เขาอยากรู้ว่าบอกกันได้ไหม Tell me why บอกได้ไหม Tell me why ทำไมบอกได้ไหมบอกกันนายไหมเธอไปไหนทำไมหายไปอยากรู้จังเลยไปทะเลาะกับใครแฟนคนไหนบอกมาอยากรู้บอกเราๆฟังว่าพี่ลังซี่ไปไหนทะเลาะกับใครอูเนี่ยถึงยังไงใครๆเขาอยากรู้เขารอประโยคนี้อยู่ทะเลาะกับใครมาเอาพี่ไปคุยกับใครมาดีกว่าก็ได้ไปทะเลาะกับใครก็ได้ไปคุยกับใครคนไหนมาช่วยบอกได้ไหมพวกเรารออยู่พวกเราไทยตัวเลขยังสนุกมากเลยคนที่14 18 17 71 68ได้มั้ยว่าเธอคิดอะไรน้องกุ๊กบอกว่าพี่โบครับช่วยบอกพี่ลังสีด้วยนะคะว่าผมชอบมากกับประโยคที่ว่าความรักดีๆต้องมีหลายหลายคนน้องกุ๊กครับถ้าน้องกุ๊กมีความรักดีๆแบบพี่น้องกุ๊กจะรู้ว่ามันต้องมีหลายคนถูกรักครับอย่างวันนี้เมื่อกี้นี้พี่จะกลับไปคืนดีกับแฟนคนที่6แล้วล่ะโมโหโมโหเมื่อกี้พี่ลังสีโมโหใครอีกแล้วเนี่ยโมโหนี่ทะเลาะกับแฟนคนที่ตอนที่เท่าไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยไปคืนดีกับแฟนคนที่6งั้นแสดงว่าทะเลาะกับคนที่18โมโหทำไมหนูบอกเอาบอกแค่ดีใจที่พี่จะได้คืนดีกับแฟนคนที่6ยังไงเล่าจะไม่ดีใจจะไม่ฉลองได้ไงเมื่อพี่จะไปคืนดีกับแฟนคนที่6ใช่ไหมเฮ้ฮู้บอกกันได้ไหมเมื่อตะกี้จะไปคืนดีกับใครแฟนคนที่6เฮ้ยเพลงนี้เข้ากับพี่ดีคลิปนี้ต้องขยายเยอะเดี๋ยวบอยจัดให้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะถูกตัดไปอยู่หน้าเพจของเบอร์เลยทีเดียว

0: ที่18มาโอ้โหรอแฟนคนที่6เขาเลิกกับแฟนเขาเกินเออไปรอทำไมอีกล่ะพี่รังสีนี่มันตีเลยเขามีแฟนอยู่แล้วเห็นไหมพี่จะไปก่อกวนเขาทำไมใครว่าพี่ก่อกวนหนูบอกเห็นพี่เป็นคนยังไงเขาบอกกับปากเมงเลยว่าเขายังไม่เลิกกับแฟนเลยมันเป็นเรื่องกับพี่ประตูไอ้หนูบอกความรักของพี่เนี่ยมันดีแค่ไหนจนเขาอยากจะกลับมารักกับพี่ลองบอกไปก็รู้หรอกปกก็ไม่ได้อยากรู้นะบางทีพี่ไม่ต้องเล่าก็ได้หนูบอกอะไรพี่รังสีพี่ยังไม่พิมพ์อะไรเลยพี่ไม่ต้องพิมพ์หลักบอรู้พี่แค่เหลียงลูกตาไปมาก็กลับบอกก็รู้แล้วพี่กำลังจะพิมพ์อะไรบอกคิดไวกว่าพี่อีกพี่เกียนทั่วเมืองขอนแก่นเขากำลังฟังอยู่เชื่อบอเนี่ยคนโรเจอร์กำลังนั่งอึ้งอยู่สุดยอดเลยพี่รังสีนี่พี่เป็นระดับปรมาจารย์ตำนานเลยนะนี่ดูคุณธนากรสิอิจฉาจังหรือแฟนก็6คนเลยเหรอครับไม่น่าเชื่อโอ้ยคุณธนากรคุณได้ฟังแค่6คนและแค่เลข6นะเมื่อไหร่คุณได้ฟังถึง18คนแล้วก็คุณจะทึ่งเลยทีเดียวคนบ้าอะไรมีแฟนถึง18คนมีแค่พี่รังสีคนเดียวในโลกนี้เลยแหละมีแฟน18คน เยอะมากเลยจะคล้ายๆก็อิจฉาตาร้อนเนี่ยไม่อยากจะบอกว่ารีบๆเอาน้ำแข็งลูบลูกกระตาไว้ซะนะจะได้มันเย็นๆจะได้ไม่ตาร้อนเอาล่ะเซลพี่รังสีเสร็จแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะทุกคนเพราะปวดคอแล้ว อยากฟังตำนานพี่รังสีนี้ต้องอดใจรอฟังในตอนต่อไปนุ่มอ่ะอะไรเปิดเพลงพี่เลยว้ายเปิดเพลงพี่ตอนนี้มันจะต้องนุ่งยังไงอย่างพี่มันต้องฟังตีสอง อยากเห็นหน้าแล้วสิครับว่าหน้าตาหล่อแค่ไหนถึงได้มีสาวติดตรึมขนาดนี้ครับพี่รังสีล่ะคะมองด้านข้างยิ่งกว่าหน้าเด็ดอคุมิยะมองด้านขวาเนี่ยมองด้านขวาเหมือนมาริโอมาหรอถ้ามองตรงกลางนะยิ่งกว่าเคนภูมิว้าวสุดยอดเลยถ้ามองตรงกระบาลนะมองกระบาลอย่างเดียวอย่างเดียวเลยจัสตินบีเบอร์เกรี้ยเลยถ้ามองมุมลงมามองมุมแบบมันลูกตานกมองอะมองมุมตรงอ่ะเขาเรียกมองมุมบนอ่ะเหมือนแบบเรานั่งตัวโดรนมาแล้วผ่านหน้าบ้านพี่รังสีแล้วพี่รังสีนั่งอยู่มุมนั้นหล่อสุดล่างสุดตั้งแต่เคยเห็นคุณจะเห็นแต่กระบาลเขามอมกระบาลอยู่เขาบนศีรษะล่าสุดแต่ไม่มีวันได้เห็นหรอกนะเสียงโดนแปลกๆโดนที่ 89.0 ไม่มีหรอกมีแต่เฮลิคอปเตอร์แล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปดูไหมล่ะนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปดูเป้าหมายของเราในวันนี้คือจะไปดูแขกกระบาลของพี่รังสีจะแฉว่าเป็นยังไงเฮ้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกพี่รังสีเนี่ยหูตาแพรวๆจะตายพอเสียงเลยคุยตึกเด้แกไม่มีทางก้มหน้าให้กับเฮลิคอปเตอร์หรอกนะแกจะเงยหน้าขึ้นมามองแกไม่ปล่อยให้เฮลิคอปเตอร์ผ่านหรอกแกจะรีบเงยหน้าขึ้นมามองเฮลิคอปเตอร์มาแล้วแกกลัวจะตายแกจะหลอนเลยไม่ใช่หลอนอะไรแกอยากขึ้นด้วยเรื่องอะไรลงมาอยู่ข้างนอนเดียวหนูโบจะล่อนเฮลิคอปเตอร์ทับพี่ใช่ไหมแกรู้ทันโบนะแกต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยแกไม่มีทางอยู่ข้างล่างหรอกแกกลัวเฮลิคอปเตอร์ไหลไปทับแกทุกวันแกกลัวจะแย่อยู่แล้วถึงพี่ขึ้นพี่ก็ลงมาเฮลิคอปเตอร์ทุกครั้งลงปลอดภัยไหมล่ะพี่ปลอดภัยที่ไหนเนาะเอ้ยพี่ถึงแหมพี่ลงปลอดภัยมันจะสนุกได้ไงเป็นพระเอกมันต้องพาผู้คนลงมายังปลอดภัยมันถึงตื่นเต้นพี่ไม่เคยปลอดภัยสักครั้งเลยหนูโบพี่ทำไมต้องบาดเจ็บทุกครั้ง
1: ังบู๊ที่ไหนมันจะมาปลอดภัยอย่างเดียวมันจะต้องลงได้ไงมันต้องมีตอนตื่นเต้นนะตื่นเต้นน่ะเมื่อไหร่มันจะจบที่แบบปลอดภัยสักทีมันยังไม่มี EP จบยังไงเราถ้าเกิดเป็น EP จบแล้วก็ปัดถอยน้ำก็อวสานแล้วสิพี่รังสิเฮ้ยจะให้มันจะอวสานได้ไงคิดอย่างนั้นได้ไงเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกแล้วมันก็ต้องมีแบบตื่นเต้นว้าวเลยเพื่อให้มี EP ต่อไปถ้าเกิดว่าจบแล้วคืออวสานเข้าใจไหมเข้าใจไหมยังเข้าใจไหมยังเข้าใจไหม

วันนี้คนผู้ฟังที่ขึ้น 89.0 คงว่านี่เจโบเป็นอะไรแน่ๆเลยเขาคงนอนหมดแล้วล่ะบอกว่าหรือไม่เขาคงแบบไม่มีใครขับรถในตอนนี้แล้วแหละคงแบบว่าอืมคงแบบนอนแล้วหรือไม่ก็กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยรถคงจอดอยู่ที่บ้านสนิทตอนนี้ไม่มีใครเปิดวิทยุผ่านทางรถแล้วบอกว่าและคนที่อยู่ที่บ้านคงกำลังปิดเครื่องวิทยุหมดแล้วคงไม่มีใครฟังแล้วฉะนั้นก็ปลอดภัยอยู่ใช่ไหมพี่รังสีพี่คิดเหมือนโบหรือเปล่าตอนนี้คงมีคนหลับกันหมดแล้วแหละคงไม่มีใครตื่นมาฟังอะไรประมาณนี้หรอกตกลงพี่จะได้ฟังเพลงไหมหนูโบอะไรนี่คือขึ้นเงากระสาวโรคจิตคนที่เขาฟังตอนนั้นคือตอนนี้คงจะเป็นคนที่เปิดมาแบบที่ว่าเปิดผ่านแน่เลยเนอะตอนนี้โบจำไม่ได้ว่าเปิดเพลงให้ใครไปบ้างแล้วเนี่ยใครได้การฟังเพลงตุกๆขาดๆก็ทวงเอากันละกันเด้อคุณธนากรบอกว่ายังเหลืออีกคนครับนั่งทานข้าวไปด้วยดูตลกขายหัวเราะไปด้วยครับบอกอยู่ตอนนี้เหรอคะตลกขายหัวเราะเฮ้ยตลกเรื่องพี่รังสีได้ไงที่เล่ามามีแต่เพื่อนรังสีนะเนี่ยยิ่งคุณธนากรผมเห็นพี่รังสีไม่เห็นพิมพ์อะไรสักประโยคเลยเขาบอกแล้วคุณโรเจอร์อยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับคุณพึ่งเล่นอ่ะพี่รังสีทำยังไงดีเขาถามว่าวันนี้เราจะนั่งเฮลิคอปเตอร์กันหรือเปล่าแล้วนี่มีคนหลับแล้วยังมีคนขึ้นอยู่เหรอคะก่อนที่จะพาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เราต้องไปฟังเพลงกันต่อก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมว่าจะเปิดเพลงให้ใครไปก่อนแล้วหรือยังแต่ตอนนี้คิวเพลงอยู่ไหนน้อนี่และกับเพลงนี้ให้ฉันพูดอะไรหนูมาแล้วเพลงพี่ล่ะหลังเพลงนี้ดีเพลงพี่มันเป็นจังหวะแบบดึงอารมณ์ดึงมันเพลงแบบโดดได้โดดได้เพลงเขาไม่ได้โดดดูดิเพลงเขาแบบนอนฟังชิวๆไปก่อนอย่าเพิ่งหลับก็พอถ้าเกิดรู้สึกง่วงกรุณาเอาไม้จิ้มฟันถังลูกตาไว้ก่อนแล้วแม่ก็สก็อตเทปปิดลูกตาไว้อย่าเพิ่งนอนนะถ้าเกิดนอนแล้วก็คุณเพิ่งเล่นเอาสก็อตเทปปิดตาพี่รังสีดึงไว้ตึงอย่าให้นอนเลยถ้านอนแล้วก็มันจะจับยุงเกาะเข้าปากเลยคอยดูแล้วมันจะทำจริงๆด้วยจะบอกให้

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station แปลก

เล่นอะไรเนี่ยมอนิเตอร์อาจจะเปิดดังเกินไปนะคะมันก็เลยยาวๆแบบนี้แหละเสียงบีดยาวเลยวีนขออภัยด้วยทุกคนกำลังแบบอุ้ยกำลังสนุกอยู่หรือเปล่าแบบเปิดเพลงแล้วยิงยาวให้เป็นเพลงที่วันนี้อาจจะยาวมากไม่ได้นะคะบางคนแบบคาดหวังดีเจโบจะกลับบ้านตีสองหรือเปล่า

0: เล่นที่ขอไว้นะคะจากพี่เกรียงนุ่มมองขอนแก่นและพี่รังสีได้ฟังครบแล้วใช่ไหมพี่ง่ายนะมาถูกใจพี่มากเลยล่ะเนี่ยสามเพลงให้กับพี่นะวันนี้ขอเพลงอะไรบ้างนะวันนึงก็ยังจะรู้จักบ้างก็ถามว่ารักกันบ้างไหมเพลงแรกยังไม่ตายอยากจะบอกพี่บอกพี่บอกใครนะพี่อยากจะบอกคนถึงต่อพี่จะทำอะไรให้เขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นใจพี่แต่ถ้าเกิดเขาไม่รักพี่มากขนาดนั้นแม้พี่จะเจ็บช้ำแค่ไหนพี่ก็ยังบอกเขาว่าพี่ยังไม่ตายหรอกแสดงว่าไหวอยู่มันก็แค่เรื่องนี้เดียวมันยังไม่ตายก็ดับเครื่องจนมันไปเลยดูสิมันจะเสียอะไรไหมคือพี่ไม่ได้ห่วงคนอื่นเลยจะห่วงทำไมเล่าลุยมันไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอมาเวอร์ชันอะไรมาดิโบอุตส่าห์เปิดให้มาอาจจะมั่วเวอร์ชันบ้างเนี่ยก็จะไปมามันเริ่มปิ้งเดียวกันแล้วแหละนั่นก็ละฟิลเลงนู้นมาพี่ต้องการฟังเพลงเวอร์ชันของกาลาอะไรอ่ะหมายถึงเสียไหมอยากฟังไว้ฉันกะลานะแม่นุ่มเหรอเห็นไหมเห็นไหมยังมันลอยล่าลอยตาอีกลากเก้าอี้แล้วมานั่งคุยกันดีๆนะลากเก้าอี้มานั่งคุยกันดีๆนะเนี่ยเอ้ามีคนบอกว่าอนุถ้าลูกช้างมีจริงปลดคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถอะนี่คุณทำมาจากช่องยูเหรอเนี่ยวันนี้ทำไมไม่ไลฟ์สดช่องยูครับเอ้าลืมแหมอุ้ยมีคนตามมาจากช่องยูบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วบนไลฟ์จากช่องยูแล้ววันนี้ไลฟ์ตามมาบอกว่าทำไม่ไลฟ์ช่องยูรออยู่ล่ะโอ้ my godปัจจักปฏิโทเราลืมเขาไปได้ยังไงเนี่ยเอาอันดีเจบอกกันลืมไปเนาะอย่าว่ากันเด้อล่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไลฟ์4ช่องเลยโอเคนะขออภัยด้วยสำหรับสัปดาห์นี้ลืมสงสัยต้องเพิ่มแล้วล่ะไม่ถึงเพิ่มเครื่องโทรศัพท์อะไรพี่รังสีถามว่าลืมได้ยังไงล่ะเหรอเคยจำอะไรไหมดีกว่าพี่รังสีมาถามจริงเถอะพี่มีเพื่อนครบไหมเป็นคนแบบนี้เนี่ยทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเพื่อนมีเพื่อนครบไหมทำไมมีปัญหาอะไรกับพี่หรอไม่กล้ามีหรอกไม่อยากมีปัญหาคนเดียวกับก็คือพี่นั่นแหละโลกใบนี้เนี่ยปวดหัวถ้าทางมีปัญหากับพี่เรื่องจะปวดหัวแล้วเนี่ยวันนี้มีเรื่องอะไรให้บอกมาเมาพี่บ้างเนี่ยฮะแอบไปส่องซิวันนี้มีเรื่องอะไรวันนี้พี่รังสีคงไม่ต้องพิมพ์อะไรให้กับโบมาก็ได้นะหลังๆสตอรี่อะไรก็ไม่ค่อยได้ลงเยอะหรอกเพราะว่าเฟซใหม่เพื่อนน้อยน่าสงสารจังเลยทำตัวมันคนไร้ตัวตนอ่ะช่วงนี้ต้องอยู่อย่างไร้ตัวตนแต่ก็ดีนะบางทีพี่รังสีเนี่ยเป็นคนไร้ตัวตนนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าจะได้ไม่มีใครจับได้อะไรนะคะมีคนบอกช่องแดงเขารอกันเพียบเลยไลฟ์ไปแค่ครั้งเดียวนี่พากันรอกันเลยเหรอคะปาร์ตี้ท้อก็ติดใจกันดีๆเจอโอ้เมื่อกี้โบเต้นแบบล้างผ่านด้วยนะเอ้ยว่าแล้วก็ลืมย้อนกลับได้ไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ในช่องนั้นจะได้เอาไปกัดคนได้เยอะๆหน่อยนึงหมายถึงเล่าเรื่อง FC ในอีกห้องนึงให้ฟังอ่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับพี่บอกเรื่องอะไรหรอปกติไม่ค่อยเราชอบเล่าเรื่องใครสักเท่าไหร่เกรงใจเขาเกรงใจพี่รังสีเขาเล่าเรื่องเขาเยอะเกินไปแล้วบางทีมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือบ่อะไรพี่รังสีไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเรื่องพี่ก็ได้เขาขอนิดเดียวได้เปล่าล่ะไม่ต้องพูดแล้วเล่าทำไมเรื่องพี่เนี่ยแล้วมันก็เจ็บช้ำใจอยู่แล้วจะเล่าอีกทำไมล่ะก็พี่รังสีเขาก็บอกว่าดับเครื่องจนไปเลยไงทะเลาะกับแฟนวันที่18จนโมโหจะไปกลับคืนดีกับแฟนวันที่6แต่แค่รอให้แฟนวันที่6นั้นเลิกกับแฟนคนใหม่ปัจจุบันนี้ซะก่อนชีวิตพี่มันจะสงบสุขได้ไงพี่รังสีโนบะในเมื่อเราไม่มีความรักดีๆถ้าเกิดเขาสุขเราจะยอมได้ยังไงเมื่อพี่ทุกทรมานเขาก็ต้องทุกไปกับพี่ด้วยอันนี้คือความคิดของสุภาพบุรุษหรือพี่รังสีพี่ยังไม่พิมพ์ พี่ไม่ต้องพิมพ์บอรู้บอดูในตาพี่บอก็รู้แล้วว่าพี่เป็นคนแบบนี้ถ้าพี่ทุกพี่จะยอมคนคนอื่นสุขได้ยังไงล่ะเจ้าไม่นูบอถ้าเป็นใครใครก็ทำแบบนี้นะเชื่อพี่เถอะพี่จะบอกว่าไม่มีริ้นเสียแล้วลุยมาไม่ไล่นี่ถ้าเกิดว่าคุณตะวันเขาก็ฟังเรื่องพี่มาเนี่ยเขาบอกคงจะเห็นด้วยหรือเปล่าหรือเขาถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแต่ละคนแต่ละคนเขาจะจัดการความรักของเขายังไงอะเขาเจอแบบทะเลาะเบาแวงกันเอ้ยมันทะเลาะกันบ่อยเกินไปทะเลาะกันเรื่องอะไรง่ายปิ้งขนมปังทีไรก็มีแต่ไม่เลยนะไม่เข้าใจเลยบางทีเขาชอบกรอบๆหรือเปล่าเอ้ยมันไหม้เกินไปรู้ป่ะไม่ใช่ว่าขกรอบแล้วมันไหม้เลยมันไหม้แต่แล้วพี่ก็กินแล้วมันไม่อร่อยไงมันคอมันจะได้อยู่แล้วทำไมไม่รู้จักทำให้มันแบบกรอบๆธรรมดาพอดีหรอพี่มึงทีมเป็นเรื่องเล็กไปไงเรื่องเล็กยังไงเรื่องกินมันเรื่องใหญ่นะนมบอกพี่ชอบกินขนมปังนุ่มๆเข้าใจไหมแต่เขาชอบกรอบไหมพี่ไม่ชอบไอ้อีกอย่างนึงนะเวลาทอดไข่ที่ไรเนี่ยก็ทอดแต่ไข่สุกไข่ต้มมาให้พี่ชอบไข่แบบออนซอนอะไรนะออนซอนอันสั้นคืออะไรอะไรสั้นคืออะไรออนเซนไงน้องมาไงเป็นภาษาของพี่เวลาพี่คุยกับเขาอ่ะที่รักพี่ขอไข่ออนซอนนะเขาก็ซ่อนไข่เลยทีนี้มันก็เลยสุกเลยพอทำไมมันไข่สุกมาแบบนี้มันไม่อร่อยแล้วก็จะไม่รู้บอพี่ไม่กินเลยงอนเหรอพี่ไม่งอนนะพี่สั่งพิซซ่ามากินเลยมีคนบอกว่าแต่ส่วนผมชอบความลับแบบตบจูบนะครับบางทีผมก็เป็นแบบนั้นครับคุณตะวันแน่พี่รังสีพี่นี่ไปเร็วมากเลยนะเนี่ยอยากหาเพื่อนเหรอไงตบจูบมันกันครับผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังบทโหดเนี่ยผมก็โหดเหมือนกันนะคุณเฮ้ยพี่รังสีเอาแล้วอย่าให้พี่รังสีเขาเล่าเถอะค่ะถ้าเล่านี่เรื่องยาวเลยนะมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอานะนิดเดียวก็พอเอานิดเดียวก็พอนะน้องกุ๊กๆเขาก็อยากฟังอยู่นิดเดียวพอเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในวันนั้นเนี่ยความดุเดือดของผมก็เป็นคนที่มีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรุนแรงเกินไปแต่บางครั้งผมก็เป็นอกสามศอกผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องมีความหนักแน่นเหมือนกันนะครับผมในวันนั้นเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับอากาศมันร้อนผมเปิดประตูแล้วหน้าต่างออกยุงเข้าบ้านผมพี่รังสียุงเนี่ยนะมันรู้น่ากลัวตรงไหนไงรู้ป่ะกลางค่ำกลางคืนใครเข้ายุงเข้าบ้านกันถ้ายุงเข้าบ้านมันดูเรื่องกับบ้านไม่ดีไงรู้ป่ะเป็นใครบดีสิเรื่องนี้น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วเตือนๆด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ในยามค่ำคืนแบบนี้ผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้ายุงเข้าบ้านแล้วยุงดูดเลือดลูกหลานท่านแล้วก็จะกลายเป็นไข้เลือดออกซึ่งเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านของเราในตอนกลางคืนไม่ควรจะเปิดหน้าต่างหรือว่าประตูออกไปบ้านผมไม่มีมุ้งลอยซะด้วยสิแล้วพี่ขำทำไม ี่ขอพี่ไม่ได้พิมพ์อะไรเลยพ่อดีดีดีพี่เล่าต่อเล่าต่อเล่าต่อยุงเขาบานผมเพียบเลยครับคืนนั้นไม่น่าเชื่อเลยกองทัพยุงก็มากัดกัดกัดกัดกัดกัดตัวผมจำเป็นแดงขอบพับอะไรครับคุณตะวันคือผมแค่สงสัยว่าแล้วมันจะเป็นฉากตบจุบได้ตอนไหนครับฟังกันสิครับเรื่องราวมันยังไม่ทันได้จบเลยผมแค่กำลังเล่าให้ฟังว่ายุงมากัดผมเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำจุดแดงๆเลยเฮ้ยตัวผมนี่เหมือนลายตุ๊กแกเลยนะครับคุณเฮ้ยน่ากลัวเจ้ามันเลยแล้วคือผมแค่อยากรู้ว่ามันจะตบจุบตอนไหนครับไงหลังจากนั้นนั่นสิครับคุณเมื่อยุงตัวที่21บินเข้ามาในบ้านของเรานับเลยเหรอครับไม่นับได้ยังไงล่ะครับยุงตัวใหญ่มากเลยมันไม่ใช่ตัวเล็กๆที่ผมที่มองไม่เห็นแม้กระทั่งตัวเดียวเล่นล็อกเข้ามาผมก็รู้เพียงผมแค่เป็นคนที่ใจบุญสุนทานผมยอมให้ยุงมันดูดเลือดกันไปแม้20ตัวถึงแค่นี้ก็ตัวผมก็แดงหมดเดี๋ยวหลังจากเวลานั้นเมื่อยุงตัวที่11เข้ามามันบินผ่านลูกตาของผมไปฟิวฟิวฟิวโอ้ยเมื่อไรจะตบจุบสักทีพี่รังสีโมรอฟังอยู่เนี่ยฮะง่ายหนูเหรอเรื่องราวแบบนี้มันจะค่อยๆเล่าสิง่ายยุงตัวนั้นมันบินก็มาฟิวฟิวหลังจากนั้นไม่นานครับมันเป็นยังไงต่อเลยพี่หลังจากนั้นพลังแฟนของผมเธอก็ยกมือขึ้นมาห้ามยุ่งเหรอครับไงไม่ใช่ครับคุณตะวันนี่ก็มาเบรกอารมณ์ผมทำไมเนี่ยผมกำลังเล่าตื่นเต้นอยู่เลยก็หมายถึงแฟนคุณยกขึ้นมาละยกมือห้ามยุ่งอย่างนั้นแหละครับไม่ปะโถเอ้ยใครเคยจะไปห้ามยุ่งนั่นแหละครับผมเพราะไม่ได้เป็นมือเหมือนจึงจราจรนะเขาจะมาบอกรถบรรทุกได้อย่างนั้นให้หยุดได้ใครอยู่คาฝ่ามือแบบนั้นแน่ยุ่งน่ะมันก็ไม่ได้หยุดหรอกครับผมแล้วมันเป็นยังไงต่อครับฟังต่อจากนี้สิครับผมพลัแฟนของผมเงื้อมือขึ้นมาผมก็หวังว่าเขาจะเอามือเนี่ยไปโบกยุงเหมือนที่คุณคิดนั่นแหละครับแต่มันนั้นผิดคาดไปสิ่งที่ผมคิดไม่ได้เป็นแบบนั้นเธอฟาดลงไปทีเดียวเลยโอ้ยพี่รังสีพี่ตบอย่างงั้นมันแบบมันโหดกันไปหรือเปล่าตบยุงขนาดนั้นเลยเหรอหนูบอกมันควรจะต้องเป็นยุงนั่นแหละที่โดนตบไปคาฝ่ามือแบบนั้นแต่เธอดันมาเธอฟาดมาทีเดียวนี่ฟาดเข้ามาใส่คอผมเลยพุ่งเธอทำอะไรอ่ะเธอตีฉันทำไมอ่ะอุ๊ยฉันตั้งใจจะตบยุงนะคะงั้นงั้นมันโดนคอผมครับขอโทษนะคะพี่รังสีเอ้ยคุณครับคือแต่เกิดเราบอกออกไปว่าเจ็บตาอยู่แล้วบ้าหรือเปล่ามาฟาดยุงมาฟาดใส่คอฉันได้ยังไงคอจะหักใหญ่บ้านี่นี่นี่แต่ว่าพูดออกมาไม่ได้แล้วเขาจะมาหาว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นชายอกสามศอกปวดคอจะแท้อยู่แล้วจะบ้าใจแต่พูดออกไปไม่ได้ผมต้องเก็บไว้ในใจตรงนั้นครับสิ่งที่ผมบอกออกไปก็คือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณแข็งแรงมากเลยนะคะโดนฝ่ามือไปไม่เป็นอะไรเลยพวกเราก็เลยมีแต่เสียงหัวเราะกันผมก็หัวเราะไปกับเธอนะครับพี่รังสีครับอะไรครับคุณตะวันนั่นไหนตอนจูบแล้วครับ แหมคุณก็จะให้ ให้ผมเล่าต่ออย่างนั้นล่ะครับผมมันจะดีหรอครับไหนๆก็เล่ามาแล้วก็เล่ามันจะจบไปซะทีเดียวไปเลยล่ะครับปะโถจะให้ผมเล่าซีนี้ผมก็เกินนั่นสิครับแต่คุณบอกให้ผมเล่าเองนะคุณต้องทนฟังให้ได้กันแล้วกันถ้าเกิดผมไปเล่าแล้วคุณรู้สึกว่าจักรีจักรีจักรีคุณต้องทนเองแล้วกันนะครับผมและหลังจากนั้นพวกเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าเอ้ยอย่างนี้ให้ทายเลยนะครับพี่รังสีคงจะต้องขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆเธอใกล้ๆใกล้ๆเธออย่างนั้นใช่ไหมครับก็ใช่นะสิครับเราใกล้ชิดกันมากขึ้นผมก็ขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆเธอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเจ้ากำยุงก็บินเข้ามาอีกตัวที่สองนี่ตัวแรกยังผ่านไปยังเก็บยังไม่ทันไรเลยยุงตัวที่สองบินผ่านเข้ามาเธอก็รู้สึกว่าแทนที่เรากำลังจะได้เดทสวีทวีทวิวกลายเป็นว่าจุดยุงมาเธอก็ใช้มือง้างขึ้นมาอีกแล้วเออไม่พี่รังสีแล้วจากนั้นพี่รังสีก็ผมก็ไม่รอช้าผมก็เอามือยกขึ้นมาเช่นเดียวกันเฮ้ยพี่รังสีคว้ามือเธอไว้ได้ทันใช่ไหม ทันบ้าเลยล่ะครับเธอฟาดเข้าไปที่คอผมอีกรอบนึงก็ดีไงพี่รังสีเป็นอะไรมากไหมครับผมโดนรอบนี้ก็ไปเลือดปากผมบอกเลยครับบอกตัวเองว่าอย่ากลัวเลือดเดี๋ยวจะเสียฟอร์มหมดเลยผมก็เลยผมรีบกืนเลือดเข้าไปในคอผมก็เลยรีบกืนเลือดเข้าไปแต่ในใจผมคือเลือดออกผมแทบจะไปล้มพยาบาลเพราะจะเป็นลมอยู่แล้วครับผมไม่เลือดที่ไหนผมจะเป็นลมแต่ว่าผมกลัวเธอจะเห็นความอ่อนแอของผมก็ต้องแข็งแรงเอาไว้ครับพี่รังสีเลือดบอกไม่มีเลือดหรอกครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมผมสบายดีครับสุดยอดเลยพี่รังสีพี่นี่มันสุดยอดเลยพี่แมนมากๆเลยหนูบอกอย่าชมพี่เยอะเลือดกบปากโอ้พี่รังสีน่าสงสารจังเลยหนูโบแล้วมันจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมโดนตบหลายทีแล้วนะสองรอบขนาดนี้เมื่อไรจะมีจูบบ้าง หลังจากนั้นก็ไม่นานเธอก็ขยับเข้ามาใกล้ผมอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้ๆอย่างนั้นเหรอพี่รังสีใช่แล้วแต่นั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วอย่างน้อยๆพี่อดทนไปรอบสองเลือดปากพี่ไรพี่ก็ยอมแล้วล่ะน้องโบพี่รังสีครับคือตอนตบนี่โดนตบไปสองรอบแล้วนะครับเหลือตอนจูบมันตอนไหนครับหลังจากนั้นเธอขยับเข้ามาและทีนี้จังหวะที่แบบตอนนั้นพี่รังสีพี่เล่าให้มันต่อเนื่องไปสิทุกคนกำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วทีนี้จังหวะนั้นที่พี่กำลังขยับตัวเข้ามาใช่ไหมแล้วตัวเธอก็ขยับมาเหมือนกันแล้วจังหวะนั้นอ่ะมันก็เป็นเหมือนในหนังเกาหลีเลยหนูโบเธอก็ขยับเข้ามาแล้วก็ขยับเข้าไปเสร็จแล้วกำลังจะขยับไปนั่งใกล้ๆกันแล้วจังหวะนั้น เธอก็ลื่นเพลงนี้มาแน่ๆเลยเพลงนี้มาแล้ววู้ว้าวมันต้องมีตอนจบแล้วล่ะแบบนี้นะปรากฏว่าพี่เป็นลมเลือนนาสกอร์นี่นะมั้งไงหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเลยล่ะเงียบอิงอองเลยอ่ะพี่รังสีพี่รังสีไปแล้วหรือเปล่าคะตอนนั้นผมหลับตาพิมพ์เลยเสร็จแล้วตอนนั้นผมไม่มีสติแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดันฝันไปแล้วครับมันเชื่อมต่อความคิดของผมผมฝันว่าเธอลงมาจุ๊บผมด้วยล่ะล่ะครับไอ้อย่างนี้เลยผมทำปากอย่างนี้รอเลยจะหลังจากนั้นพี่ลังสีผมได้ยินเสียงเธอเรียกใหญ่เลยเสียงดังโวยเวกโวยวายตลอดเวลาเลยครับแล้วทีนี้พี่ลังสีคะผมก็เลยลืมตาขึ้นมาแต่ปากผมก็อยู่อย่างนี้เหมือนที่ผมกำลังฝันอยู่เลยอ่ะแต่ว่าแปลกใจยังเลยนะครับว่าเนมรู้สึกเหมือนโดนจุ๊บปากจริงๆแต่ว่าทำไมตาผมลืมขึ้นมาเห็นหน้าเธอยังพูดอยู่เลยว่าพี่รังสีผมก็เลยประมวลภาพว่านี่คือฝันไปเลยเรื่องจริงก็ไม่รู้ดูเธอวอยวายผิดปกติพี่รังสีผมเห็นหน้าเธอบอกก็นึกว่าปากเธออยู่ตรงปากผมเอ๊ะเอาเธออยู่ตรงนั้นปากเธอก็พูดเอ๊ะแล้วปากเรากำลังจุ๊บกับอะไรอยู่อ่ะพี่รังสียุงอยู่เต็มปากพี่เลยอะค่ะเพราะว่าเจ้ายุงตัวนี้มันมาเกาะเลือดที่ปากผมมันดิครับมันเห็นเลือดที่ปากมันเลยมันร่วมกันดูดปากผมใหญ่อยู่เลยอร่อยจังเลยเลือดออกปากอร่อยจังเลยเลือดออกปากยงดูดปากผมเลยหลังจากนั้นก็รีบไปหาหมอเลยครับปีปอปีปอปีปอสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสักสิสัก
2: กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที
1: ่อ้าวเสียงหายเฮ จบแล้วค่ะเรื่องฉักจบจุบของพี่รังสีหมดเวลาละพาทุกคนมาสนุกกันที่ Best Radio ในวันนี้นะคะนี่คือฉักตบจุบของพี่รังสีหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับและเรามาสนุกกันใหม่สำหรับในวันสัปดาห์หน้าก็คือศุกร์อาสา

วันนี้นะขอลากันไปก่อนให้ทุกคนได้นอนฝันดีจะดีไหมใครจะฝันเรื่องอะไรก็คิดไปส่วนดีเจนั้นจะฝันถึงคุณผู้

ดูเด้งดูเด้งเสียงหมดแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะทุกๆคน Konkan City ฟังให้ดีนี่คือคลื่นของคนแฮปปี้

ันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นค่ะขอบคุณคุณพรการจากราชบุรีน้องไมจากขอนแก่นขอบคุณสำหรับน้องกุ๊กนะคะจากชลบุรีค่ะขอบคุณด้วยสำหรับคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณครูม้าจากชลบุรีพี่รังสิตจากพิษณุโลกขอบคุณพี่ชักกี้คุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะครับคุณกิฟจากลพบุรีด้วยคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณธเนศจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเซาคุณตึงนะคะคุณพ่อครัวปากกระป๋องขอบคุณคุณตะวันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันในวันศุกร์อาสาหน้าศุกร์อาสามาทำไมเดินงานขับรถกลับบ้านรถติดก็ไม่ต้องสนเปิดคลื่น 89.0 มาพักเพียบกันทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio นะคะในค่ำคืนนี้ดีเจโบต้องลาไปก่อนดีเจซึ่งโบจะลาไปด้วยเพลงนี้เพลงที่ถูกขอไว้เป็นเพลงปิดท้ายจากพี่รังสีบอกว่าอยากฟังเพลงที่ชื่อว่านาทีที่ไม่มีฉันโอ้ปิดท้ายด้วยเพลงที่แบบเป็นเพลงเศร้าๆเป็นแบบเพลงที่บอกถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีฉันเนี่ยเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้าง

บอกว่าเพลงนี้ปิดท้ายให้แฟนคนที่18ด้วยนะบุ้ยถ้าทางจะเลิกจริงจังใช่ไหมล่ะขอแสดงความยินดีด้วยอะไรอ่ะก็อะไรก็ตามที่พี่รังสีแล้วก็ FC รวมถึงผู้ฟังทำอะไรแล้วท่านรู้สึกดีโบก็จะเป็นคนสนับสนุนในทุกๆครั้งไม่ว่าการตัดสินใจของท่านจะเป็นอย่างไรโบก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือความสุขที่เราอยู่ข้างหน้าต้องคิดให้ดีก็พอ

0: อยู่ข้างหน้
1: า
0: ต้องคิดให้ดีก็พอทบทวนให้ครบถ้วนตัดสินใจอย่างมีสติและสัมปชัญญะเมื่อถี่ถ้วนแล้ว

และไม่ว่าคุณจะตัดสินใจว่าอยู่ต่อหรือว่าจะไปจะนาทีนี้มีใครหรือว่าจะไม่มีใครก็ตามอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีนาทีของตัวเองอยู่เรายังมีตัวเองที่เป็นเจ้าของนาทีต่อๆไปรวมถึงนาทีที่ผ่านมาคุณอาจจะอาจให้เคยให้ใครมาแล้วบ้างก็ตามแต่นาทีต่อไปอย่าลืมว่าหลงเหลือเวลานาทีเอาไว้ที่จะให้กับตัวเองและให้กับคนที่เขารักคุณจริงๆแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะส่งความสุขให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ปิดท้ายและหวังว่าทุกคนจะมีกำลังใจดีๆมีนาทีที่ดีต่อไปข้างหน้าและขอให้มันเป็นแบบนั้นวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว